สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน 2,050 คนเข้าร่วมอบรมณหอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายมลิซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางสาวทัศนีวงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งซึ่งการจัดอบรมค่ะได้แบ่งเป็นตามระดับชั้นโดยวันแรกจัดอบรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันสุดท้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยเล่นเกมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การกราบพระและปรับท่านั่งที่ถูกต้องการบูชาพระสวดมนต์และการนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสหรัฐฉันทธรรมโมได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่หลักศีล5และความดีสากล5ประการพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและนำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิร่วมกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอาทิฐานห้องเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของภายในห้องเรียนฐานห้องนอนฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนและฐานห้องแต่งตัวเรียนรู้การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยได้รับการดูแลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงและวิทยากรของชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยรู้จักความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์

สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญญกิริยาวัตถุทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความเบิกบานใจค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีพระบุญชัยปุญญโชติโกกัลยาณมิตรวิเชียรกัลยาณมิตรลัดดาบุญญผลและลูกหลานสกุลตวงบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกนำจัดกิจกรรมโดยครั้งนี้ได้จัดบุ๊กคลับด้วยการนำหนังสือธรรมะมาอ่านและทำความเข้าใจร่วมกันพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาร่วมงานได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลการปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปาเรียนธรรม9ประโยคที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมและให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและการรักษาใจให้ใสสะอาดซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกคนค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2

2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ู้คนส่วนใหญ่มักวัดความสำเร็จกันที่เป็นผู้สมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญมีความสำเร็จทางการศึกษามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเมื่อต่างคิดกันเช่นนี้เนี่ยจึงทุ่มเทขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาซึ่งส่วนมากก็มักจะพบกับความไม่สมหวังมากกว่าความสมหวังมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้สิ่งเหล่านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่แม้กระนั้นก็ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงครึ่งเดียวยังไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมดเพราะจุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งไปตามความเป็นจริงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เรารู้ว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งไปจนถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจึงจะเป็นเครื่องวัดว่าได้บรรลุความสำเร็จอันสูงสุดแล้วมีถ้อยคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏอยู่ในอวัตสุตสูตรว่าพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงสมบูรณ์ในจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาทถี่ในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียสีพระชานุและก็พระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างทรงทำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงทรงงดงามดุจดวงจันทราในยามรัตติกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษและเป็นอัจฉริยมนุษย์พระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะคือความประพฤติของพระองค์ก็หาที่ติไม่ได้ไม่มีใครเทียบเทียมพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์สติปัญญาและมหากรุณาอีกทั้งอานุภาพของพระพุทธเจ้าก็มีมากมายไม่มีประ

มารเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรรณะจะหาสรรพสัตว์ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอเหมือนกับพระองค์ก็ไม่มีดังนั้นการส่งใจไปถึงพระองค์ท่านจึงเป็นการน้อมใจไปในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราได้เข้าถึงความประเสริฐและหลุดพ้นตามพระองค์ไปด้วยสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธลีลาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของพวกเรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความประเทืองความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะว่าก่อนในเรื่องพื้นฐานเช่นการเยื้องกรายหรือเสด็จดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีความสงบเสงี่ยมสง่างามและยิ่งใหญ่นำความสุขสดชื่นให้แก่ผู้ได้พบเห็นเป็นทัศนานุตริยะซึ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อจะเสด็จเข้าไปสู่มหาสมาคมเพื่อแนะนำเหล่าเวนยสัตว์ให้ได้ดื่มรสพระธรรมพระองค์จะทรงจัดแจงผ้าสองชั้นที่ทรงย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดมีสีเหมือนดอกทองหลางแดงเหมือนตัดดอกประทุมด้วยกรรไกรทรงนุ่งห่มเป็นปริมณฑลทรงคาบประคตเอวมีรัศมีดังสายฟ้ามณเมฆแดงปิดพระจันทร์เพ็ญซึ่งกำลังโคจรอยู่เหมือนรดน้ำครั่งแก่จัดลงเหนือยอดภูเขาทองเหมือนวงยอดเขาจิตกูฏด้วยสายฟ้าทรงห่มผ้าบางสกุลอมรเสิร์ตมีสีแดงเหมือนใบอ่อนของต้นไทรเสด็จออกจากประตูพระคันธกุฎีดุสีหะออกจากถ้ำทองและเหมือนพระจันทร์ออกจากยอดเขาด้านทิศบูรพาครั้นเสด็จออกแล้วก็ประทับยืนอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีจากนั้นรัศมีได้แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์เหมือนกลุ่มสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆกระทำต้นไม้ในอารามให้เป็นราวกับว่าใบดอกผลและขาคบมีสีเหลืองแก่ที่ลดด้วยสายน้ำทองภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ถือบาทและจีวรของตนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวภิกษุผู้ยืนแวดล้อมเหล่านั้นต่างเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรมีวัตระอดทนต่อถ้อยคำของผู้เตือนตนมีปกติติเตียนบาปถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะพระผู้มีภาคเจ้าทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้มีเสขิยวัตรที่งดงามจึงทรงรุ่งเรืองสว่างสวยยิ่งนักเหมือนแท่งทองที่ใส่ในผ้าคำพลแดงเหมือนเรือทองที่อยู่กลางท่ามกลางกลุ่มปฐมแดงและเหมือนปราสาททองที่วงด้วยไพรทีแก้วประพานพระผู้มีภาคเจ้าทรงปราศจากราคะโทสะโมหะเสด็จดำเนินไปด้วยพุทธลีลาที่หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้และด้วยความสง่างามเหมือนเกสรดอกไม้ที่ใบล้อมไว้เหมือนดอกกัญญาที่เกสรล้อมไว้เหมือนพญาช้างฉัตรทันที่มีช้าง 8,000 ล้อมเหมือนพญาหงษ์ทัตรรัตน์
มีหงส์ 900,000 ห้อมล้อมเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มีกองทัพห้อมล้อมเหมือนท้าวสักกะเทวราชที่หมู่ทวยเทพห้อมล้อมเหมือนหาริตะมหาพรหมที่หมู่พรหมห้อมล้อมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่หมู่ดาวแวดล้อมจากนั้นรัศมีมีวรรณะดังทองคำก็พวยพุ่งออกจากพระวรกายส่วนเบื้องหน้าของพระพุทธองค์จรดเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระรัศมีพวยพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังจากพระหัตถ์ขวาจากพระหัตถ์ซ้ายจรดเนื้อที่80ศอกรัศมีมีสีดังคอนกยูงพวยพุ่งออกจากเกลียวพระเกศาทั้งหมดตั้งแต่ปลายพระเกศาเบื้องบนจรดที่ประมาณ80ศอกในท้องฟ้ารัศมีมีวรรณะดังแก้วประพานพวยพุ่งออกจากพื้นพระบาทเบื้องล่างจรดแผ่นดินทึบเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระพุทธรัศมีมีวรรณะ6คือเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทประพัสสรก็โชติช่วงสว่างสวัยไหวไปมาอยู่ตลอดเนื้อที่80ศอกโดยรอบแล่นแปลปลาไปมาเหมือนเปลวไฟที่แลบออกจากด้ามประทีปที่ทำด้วยทองคำพุ่งไปสู่อากาศและเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากมหาเมฆที่ตั้งขึ้นทั้งสี่ทวีปพุทธรัศมีนั้นสว่างสวัยไปทั่วสารทิศเพราะหนึ่งว่าโปรยไปด้วยดอกจำปาทองเหมือนรดด้วยสายน้ำทองที่ไหลออกจากหม้อทองคำเหมือนวงไว้ด้วยแผ่นผ้าทองคำที่คลี่ออกพระสรีระที่มีพระรัศมีซึ่งประกอบด้วยอนุพยัญชนะ80และรุ่งเรืองด้วยพระวรลักษณ์32ประการทรงรุ่งโรจน์เหมือนท้องฟ้ามีหมู่ดาวระยิบระยับเหมือนป่าดอกปทุมที่บานแล้วที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพระสรีระนั้นประดับด้วยบารมี30ท้วนที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วโดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระอังคาพยพทุกส่วนทรงยกพระบาทเบื้องขวาเป็นก้าวแรกพื้นพระบาทเบื้องล่างซึ่งเสด็จดำเนินไปก็อ่อนนุ่มสัมผัสภาคพื้นที่เรียบลองธุลีก็ไปจับติดที่ลุ่มก็ดอนขึ้นและที่ดอนก็เรียบทั้งที่แผ่นดินหาจิตใจไม่ได้แผ่นหินก้อนกรวดตอและหนามทั้งหมดก็ราบเรียบโดยพุทธานุภาพโล่งทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาททีในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียสีพระชานุและครอบพระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างที่สงบสำรวมนี่คือความน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่านในส่วนที่เป็นจรณะความประพฤติซึ่งหลวงพ่อก็นำมาพรรณนาได้เท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะจ๊ะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณหาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกันเองก็ยังไม่สามารถจะพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้แต่นำมาเล่าย่อๆเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะยังใจของลูกๆให้บริสุทธิ์ผ่องใสและใจได้เจริญพุทธานุสติกันเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระพุทธองค์ต้องฝึกฝนอบรมตนตามแบบอย่างของพระองค์ท่านทั้งหยาบและละเอียดคือทั้งจรณะและความประพฤติต่างๆ
วิชาความรู้

แจ้งซึ่งเป็นของละเอียดก็ให้มันฝึกฝนกันไปเรื่อยๆต่อเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสามารถสร้างบารมีกันไปได้นานๆให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่107จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตถึงความลับของเทวินทะว่าพ่อมโหสถยังเหลืออาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งความลับของเทวินทะน่ะเป็นอย่างไรเธอจงเล่าไปมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าแก้วมณีอันเป็นมงคลมี8เกลียวซึ่งท้าวสักกะเทวราชประทานแด่พระเจ้ากุศลราชไปนั้นบัดนี้แก้วดวงนั้นได้ตกไปอยู่ในครอบครองของอาจารย์เทวินทะเสียแล้วท้าวเธอครั้นได้สอบสวนแล้วก็ทรงทราบว่าเป็นความจริงทุกประการจึงมีรับสั่งให้เหล่าราชบุรุษนำตัวอาจารย์เทวินทะไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคนลำดับนั้นท้าวเธอจึงตรัสกับมโหสถด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าเธอปรารถนาจะกล่าวสิ่งใดอีกก็เชิญกล่าวมาเถิดมโหสถจึงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลยืนยันในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วว่าการปกปิดความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่นนั้นบัณฑิตไม่สรรเสริญเลยบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จก็พึงอดกลั้นไว้ไม่พึงเปิดเผยความลับนั้นเป็นอันขาดต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้ตามสบายเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่

ผู้นี้นะย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีพระเจ้าวิเทหราชได้สดับความทั้งหมดก็ทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่วายที่จะตรัสซักต่อไปว่าพ่อบัณฑิตก็ความลับนั้นน่ะไม่อาจเปิดเผยแก่ใครได้เลยหรือมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าจะเปิดเผยก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยให้ถ่องแท้หากว่าบุคคลนั้นเป็นสตรีผู้มีใจคอไม่หนักแน่นหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่มิตรหนึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในอามิตรคือมีความโลภในทรัพย์หนึ่งเป็นผู้ที่มิใช่มิตรแต่ทำทีว่าเป็นมิตรด้วยแฝงความต้องการบางอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้นะบัณฑิตต้องเว้นเสด็จขาดไม่ควรจะวางใจเลยพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ช่างทำได้ยากเสียจริงพ่อบัณฑิตจะหาใครล่ะที่ควรบอกความลับนั้นมิได้ทำได้ง่ายเลยพระเจ้าวิเทหราชตรัสคล้อยตามเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลสนองข้อที่เป็นความลับนั้นยิ่งมีผู้ล่วงรู้มากเท่าใดความสะดุ้งหวาดเสียวก็ย่อมมีแก่ผู้เป็นเจ้าของความลับมากเท่านั้นอีกประการหนึ่งแม้นบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรเปิดเผยความลับให้รู้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวางใจได้สนิทข้อนั้นน่ะนับว่าเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างยิ่งด้วยไม่มีผู้ใดกล้าประกันว่าจะสามารถปกปิดความลับนั้นได้ตลอดไปเพราะธรรมดาว่าฐานะของผู้กลุ่มความลับย่อมตกเป็นเหมือนทาสในเรือนถึงนายทาสจะบริพาทดุด่าว่ากล่าวจะทุบตีอย่างไรเนี่ยก็จำต้องยอมทนหาไม่แล้วความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปครั้นความลับนั้นถูกแพร่พรายออกไปในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นข้อผูกมัดผู้เป็นเจ้าของความลับนั้นซะเองพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอยังมีข้อที่ทรงสงสัยอยู่จึงได้ตรัสถามต่อไปว่าแต่ความลับบางอย่างหาใช่ความลับของผู้ใดผู้หนึ่งเพียงผู้เดียวแต่เป็นความลับร่วมกันต่างคนต่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าๆกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องร่วมกันคิดอ่านแล้วอย่างนี้น่ะจะพึงปฏิบัติเช่นไรจึงจะควรล่ะพ่อบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็ทูลสนองทันทีว่าไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากจะต้องปรึกษาหารือกันก็อย่าให้พร่ำเพรื่อจนเกินไปและจำเป็นต้องเลือกเวลาและสถานที่อันควรคือเมื่อจะพูดความลับกันในตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องหาที่สงัดปลอดคนมั่นใจได้ว่าเป็นที่ปกปิดมิดชิดจริงๆหรือถ้าจะพูดความลับกันในตอนกลางคืนก็ต้องไม่เปล่งเสียงให้ดังเกินขอบเขตและพึงระลึกเสมอว่าโอกาสที่จะถูกดักฟังความลับนั้นน่ะมีอยู่เสมอเมื่อใดที่ความลับนั้นเกิดรั่วไหลหรือแพร่พรายออกไปเนี่ยเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอันพังพินาศพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลงของมโหสถโดยตลอดแล้วความสงสัยของพระองค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับความลับนั้นก็เป็นอันสิ้นสุด

ของอาจารย์เหล่านั้นอยู่นั่นเองเท้าเธอก็ยิ่งทรงพิโรธหนักในที่สุดพระองค์จึงตัดสินพระทัยเรียกคณะราชมันมาเข้าเฝ้าเป็นการด่วนครั้นแล้วจึงมีพระดำรัสสั่งว่าพวกท่านจงอย่ารอช้ารีบนำตัวอาจารย์ทั้งสี่ออกจากเรือนจำแล้วคุมตัวออกไปนอกเมืองจับพวกมันให้นอนหงายเสียบด้วยหลาวเหล็กแล้วตัดหัวเสียในที่นั้นเถิดด้วยพระสุรเสียงที่เฉียบขาดน่าเกรงขามคณะราชมันจึงมิอาจรอช้าต่างรีบพากันน้อมรับพระราชโอการแล้วตรงไปยังเรือนจำเบิกตัวอาจารย์เหล่านั้นออกมาแล้วก็จับมัดมือไพร่หลังคุมตัวไปยังตะแลงแกงอันเป็นสถานที่ประหารชีวิตซึ่งอยู่นอกเขตพระนครตลอดระยะทางที่เดินไปก็กระนำหวายด้วยครั้งละสี่เส้นที่กลางหลังอย่างไม่ปราณีปราศัยโบยแล้วโบยอีกจนนับครั้งไม่ถ้วนครั้นถึงทางสี่แพร่งตัวแทนคณะราชมันก็ตะโกนป่าวร้องประจานความผิดให้มหาชนได้รู้ทั่วกันเพื่อชาวพระนครที่ได้เห็นแล้วจะได้ไม่ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือโทษที่เกิดจากการคิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้มีพระคุณเมื่อผลกรรมตอบสนองพวกเขาก็ย่อมต้องได้รับโทษทันพอเหมาะพอสมแก่กรรมที่ตนได้ทำไว้ยิ่งพวกราชมันนำพวกเขาเข้าใกล้ตะแลงแกงมากเข้าไปเท่าไหร่ชีวิตของพวกเขาก็สั้นลงทุกทีเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตได้เพราะคำสั่งของพระราชาผู้สมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจถือเป็นคำสั่งสูงสุดที่ไม่มีผู้ใดสามารถคัดค้านได้ชะตาชีวิตของบัณฑิตทั้งสี่บัดนี้เห็นทีคงจะสิ้นเสียแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ลูกเดิมมีอาชีพขายของชำแต่ว่าเมื่อได้ดู DMC ทำให้ลูกตัดสินใจเลิกการขายเหล้าเบียร์บุหรี่แหมไม่ฟังให้จบซะก่อน แล้วก็ได้ เริ่มมาค้าขายชุดสังฆทาน แล้วก็บ้านหลังสุดท้ายลองสอบถูกต้องยังโอ้ครบวงจรเลยนะและของชำบางอย่างที่เหลืออยู่ในร้านนั้นตัวลูกสาวเนี่ยตัวลูกก็เป็นสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ได้พบรักแบบโลดโผนสายฟ้าแลบและรักติดกระสุนปืนมันเป็นเหตุคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นตัวลูกอยู่ในวัยสาวแรกรุ่นอายุ19ปีบางครั้งก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านบ้างแต่แม่ของลูกน่ะสิมักจะบ่นว่าอยู่เสมอลูกไม่เข้าใจเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจลูกยังตัดสินใจประชดแม่ตัดสินใจประชดแม่ด้วยการเอาปืนยิงขาตัวเองถูกต้องเนี่ยโอ้ต้องไปเก่งอย่างเลยบริเวณน่องด้านซ้ายกระสุนโดนบริเวณกลางๆน่องทำให้กระดูกซี่เล็กหักหนึ่งท่อนเพียงสิ้นเสียงกระสุนปืนนัดแรกดังปั้งเท่านั้นกามเทพสะดุ้งตกใจตื่นรีบแผลงสอนความสงสารให้กับครูคนใหม่คนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพอดีก็เห็นลูกเลือดอาบเต็มน่องไปหมดเลยหัวใจของคุณครูหนุ่มรูปหล่อนั้นทนไม่ไหวเขารู้สึกสงสารลูกมากทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอัธยาศัยดีๆนะเขารีบมานี่อุ้มลูกโอ้รากับพระเอกมาอุ้มนางเอกในหนังใครไม่มีผิดเลยค่ะอุ้มพาลูกส่งไปที่โรงพยาบาลนี่หัวใจของครูเห็นไหมจ๊ะและบุพเพก็อารวาสโดยที่ลูกไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเขาจะมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลทุกวันและไม่มามือเปล่าซื้ออาหารที่ถูกปากมาฝากทั้งหวานทั้งข้าวโอ้และยังไม่พอคอยถามว่าอยากกินอะไรไหมจะเอาอะไรล่ะพูดจาสุภาพเอาใจแก้งเก่งแล้วยังไม่พอใช้ทั้งปากทั้งแววตาที่หวานฉ่ำ

เลิกงานจากการสอนแล้วยังมาคอยดูแลลูกที่โรงพยาบาลอีกและไม่ยอมห่างเลยจนหมดเวลาเยี่ยมถ้าคุณพยาบาลไม่มาบอกแล้วก็เขาคงจะยังไม่กลับแต่พอบอกหมดเวลาเยี่ยมแล้วถึงจะกลับบ้านทีนี้วันไหนก็มาสายกว่าเวลาปกติไปบ้างลูกก็ชะเง้อมองที่ประตูตลอดแต่พอเขามาแล้วลูกทำเป็นเฉยๆคุณครูไม่ใหญ่คะเรื่องนี้ยังเป็นความลับอยู่ในใจนะคะอย่าบอกเขานะคะแล้วว่าตกลงเพราะลูกก็เขินเป็นเหมือนกันเขายังคงมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันตลอด2 เดือนเมื่อลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปบอกกับแม่เขาเอาไปบอกทำไมให้มาสู่ขอทันทีลูกก็โอเคเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจแล้วเราก็แต่งงานตามประเพณีที่ดีงามดีมากถูกต้องกระทั่งปัจจุบันเรามีพยานรักแท้ด้วยกัน3 คนสุดยอดเลยสามีของลูกเป็นคนดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนคนในสเปคเลยนะใครเดือดร้อนก็จะช่วยหมดมีอาชีพรับราชการครูแต่ว่าเขามีงานอดิเรกที่ไม่น่าจะทำเลยนั่นคือเป็นนายพรานพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปล่าหมูป่าเก้งไก่ป่าแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วค่ะเรามาลูกติด DMC ได้รู้ความจริงของชีวิตจากคุณครูไม่ใหญ่ลูกก็แอบประท้วงเงียบคือทุกครั้งที่สามีล่าสัตว์ที่กลายเป็นซากไร้วิญญาณลูกก็จะไม่ใส่ใจที่จะนำมาปรุงอาหารให้เขาทานอีกเลยปล่อยให้มันเป็นซากอย่างนั้นน่ะลูกทำบ่อยๆจนในที่สุดเขาก็เลิกไปเองค่ะลูกสาวคนที่1เป็นลูกที่ดีว่างง่ายสอนง่ายและมาวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอพร้อมทั้งยังชักชวนเพื่อนๆมาด้วยเขาบอกว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องเก่งและดีจ้าขณะที่อายุได้21 ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปี 2ที่ม.รามคำแหงและม.รังสิตเรียนพร้อมกัน2 มหาวิทยาลัยปกติลูกสาวพักอยู่ที่หอพักที่กรุงเทพและเมื่อเป็นเวลาว่างจากการเรียนลูกสาวมักจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเสมอแต่แล้ววันสุดท้ายของชีวิตลูกสาวก็มาถึงเมื่อต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2547ขณะลูกสาวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดลูกสาวจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าหลายวันเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับหอพักที่กรุงเทพแล้วก็จะมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาที่5 มีนาคม 2547แต่แล้วเมื่อวันที่4 มีนาคม 2547ลูกสาวคนโตก็ได้ขับรถพาคุณแม่ของลูกคือคุณยายลูกสาวและแม่ของสามีคือคุณย่าของลูกสาวและเพื่อนสนิทของลูกสาวที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามที่หมอนัดระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล150 กิโลเมตรขากลับรถได้เกิดอุบัติเหตุลูกสาวคนโตขับรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เธอเสียชีวิตคาที่แม่สามีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันต่อมาส่วนคุณแม่ของลูกและเพื่อนลูกสาวบาดเจ็บสาหัสรอดตายมาได้เพียง2 คนตลอด

ระยะเวลา7 วันแรกที่ลูกสาวเสียชีวิตตัวลูกเองก็พยายามพูดคุยให้กายละเอียดลูกสาวนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาแล้วก็บอกให้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์แล้วต่อมาลูกก็ยังได้ถวายปัจจัยสร้างพระ300,000 ปลื้มให้ลูกสาวคนโตด้วยค่ะเห็นไหมเจ้าว่าความตายเนี่ยไม่มีนิมิตหมายเลยแม่ของลูกเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นราชินีแห่งอารมณ์ขี้โมโหชอบทานอาหารที่ต้องฆ่าสัตว์สดๆจึงจะอร่อยลูกพยายามบอกให้ท่านอย่าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่มาทำอาหารแต่แม่ก็บอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารเราฆ่ามันไม่บาปหรอกแม่บอกปัจจุบันแม่ป่วยด้วยโรค9 อย่างอันหนึ่งปวดขาสองปวดอีกทีแก้ตัวปวดต้นคอสามเป็นอะไรความดันถูกต้องจ้ะสี่เบาหวานจ้ะห้าโรคหัวใจเป็นชุดเลยและ9รอ9จ้ะและเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสตายไหมแต่รอดตายมาได้ลูกก็บอกว่าโรคเหล่านี้อาจจะเกิดจากกรรมปานาติบาตแต่คุณแม่ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วทำไมยังปวดขาลูกจะทำอย่างไรจึงจะให้คุณแม่มีความคิดที่ถูกต้องพี่สาวของสามีเป็นข้าราชการค่ะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจคือชอบเล่นไพ่ถูกต้องเลยหลายครั้งที่เธอมีหนี้สินนี่พี่สาวของสามีนะลูกต้องคอยใช้หนี้ให้ตลอดแต่เธอก็ยังคงเล่นการพนันเหมือนเดิมจนเสียงานเสียการและก็เสียเงินกระทั่งเมื่อเธอมีหนี้สินจากการพนันต้องใช้หนี้ก้อนโตทำให้เธอต้องหนีเจ้าหนี้แล้วก็ต้องหนีออกจากงานราชการไปเธอได้ทิ้งลูกๆทั้ง3 คนไว้ให้กับพี่เขยของสามีดูต่างหน้าส่วนพี่สาวสามีก็ได้หายสาบสูญยังขาดการติดต่อไปนาน10 กว่าปีหนีหนี้ไปเนี่ยกระทั่งมาปี2543เพื่อนๆที่ทำงานก่อสร้างกับเธอที่จังหวัดนครนายกก็ได้พาเธอกลับมาบ้านในสภาพที่เป็นโรคเอสระยะสุดท้ายตอนนั้นลูกไม่อยู่บ้านอยู่แต่คุณแม่ของลูกซึ่งท่านก็ปฏิเสธที่จะรับเธอกลับมาเพื่อก็ได้พาเธอกลับจังหวัดนครนายกต่อมาลูกก็ได้ทราบข่าวภายหลังว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกให้ที่พักพิงแก่เธอได้มอบหมายเธอช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่วัดแห่งนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคเอสในปีนั้นเองขณะอายุได้43 ปีแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็เมตตาจัดงานศพให้เธอได้ดีคำถามสามีของลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานมาหรือเปล่าคะชาตินี้เนี่ยทำไมถึงได้ชอบล่าสัตว์ในวันหยุดเขาจะต้องทำอย่างไรจึงจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้คะอันนี้ต้องศึกษากันแล้วแหละวิบากกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่1และแม่ของสามีต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและในช่วง7 วันแรกที่ทั้ง2 คนตายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะเหตุใดทำให้แม่ของลูก

และเพื่อนสนิทลูกสาวบาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายได้คือแม่ของลูกรอดตายได้แม่ลูกเคยเกิดอยู่ในสังคมเช่นไรจึงมีความเชื่อผิดๆว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารไม่บาปและที่คุณแม่บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์จะทำไมยังปวดคะลูกควรจะตอบว่าอย่างไรคะเดี๋ยวจะตอบให้ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขให้แม่มีความเชื่อที่ถูกต้องคะอุปกรรมใดทำให้พี่สาวของสามีติดไพ่ติดจนต้องหนีเจ้าหนี้และต้องออกจากงานราชการและวิบากกรรมใดเมื่อเธอกลับมาเพื่อจะมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอบุญใดทำให้พี่สาวของแม่ไอ้พี่สาวของสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและจัดงานศพให้ด้วยค่ะวิบากกรรมใดจึงทำให้พี่สาวของสามีตายด้วยโรคเอสเธอตายแล้วไปไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้การพนันให้พี่สาวของสามีจะก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูอุปการะลูกของเธอทั้งสามคนตัวลูกเองทำกรรมใดมาจึงต้องใช้ปืนยิงขาตัวเองและเหตุใดด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้ตัวลูกและสามีต้องพบรักกันด้วยค่ะทำไมหลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนี้เปลี่ยนมาค้าขายเชื้อสังฆทานและบ้านหลังสุดท้ายคือโรงศพลูกจึงขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ที่ลูกทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยขาดแต่ปัจจุบันลูกยังคงขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงที่เหลือจากการขายของชำอยู่ในร้านตั้งแต่ปี2540อยากจะเลิกหลายครั้งแต่ก็เลิกเด็ดขาดยังไม่ได้สักทีค่ะตัวลูกสามีลูกๆทั้ง3คนเราเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลปฏิบัติทำอย่างไรลูกชายคนที่3มีผังบวชตลอดชีวิตไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับเขาอะนะสามีลูกในอดีตชาติอาจจำเรื่องราวคำถามได้ใช่ไหมจ๊ะสามีลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานจริงๆแหละจ๊ะนิสัยเก่าติดมาและที่สำคัญสามีของลูกที่ผ่านมาเคยตกลงไปในมหานรกขุมที่หนึ่งขุมปานาติบาตเพราะการเป็นนายพรานนี่แหละแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็มารับทันตรมาที่อุตสัทธนรกยมโลกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ชอบล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแล้วพอผลจากนั้นก็กลับมาเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อกินหญ้าถือมังสวิรัติเนี่ยแต่ให้ทั้งคนและสัตว์อื่นล่าแล้วเพิ่งจะได้กลับมาเป็นชีวิตมาเป็นมนุษย์ได้ไม่กี่ชาตินี้เองตอนนี้ดาริงกำลังเริ่มเข้าไปสู่วงจรเดิมที่จะกลับไปสู่มหานรกอีกครั้งแล้วจ้ะดังนั้นต้องบอยเขาหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะต้องหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะและมุ่งหน้าทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังต้องหาพระในตัวให้เจอจึงจะพ้นได้จ้ะวิบากกรรมที่ทำให้ลูกสาวคนที่หนึ่งของลูกและแม่สามีต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันเพราะในอดีตชาติทั้งสองเคยเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินบ้างฆ่าขายบ้างเวลาฆ่าเช่นตอนฆ่าหมูแม่สามีเนี่ยจะเป็นคนจับหมูมัดไว้

สองพี่น้องช่วยกันและลูกสาวคนที่หนึ่งลูกจะเป็นคนเชือดเหตุนี้เองทำให้ทั้งสองคนต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันมาหลายชาติแล้วลูกสาวลูกในช่วง7วันแรกสามารถระลึกถึงบุญได้แล้วก็ได้มาเวียนมาทักษิณที่มหาธรรมกายใจดีตามหลักวิชาแต่ว่ากำลังบุญยังไม่พอกลับดุสิตบุรีขณะนี้จึงได้ไปเป็นเทพธิดาของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส3ได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอทิตย์ไปให้ส่วนกับแม่สามียังวนเวียนเป็นภูมิเทวาชั้นล่างสายยักษ์อยู่ต้องทำบุญไปให้ท่านมากกว่านี้จ้ะสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกและเพื่อนสนิทของลูกสาวแค่บาดเจ็บสาหัสและรอดตายมาได้นั้นเพราะในอดีตก็มีกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์มาเหมือนกันแต่มีบุญที่เคยถวายเภสัชรักษาโรคแก่พระสงฆ์และแจกยูบยากับคนทั่วไปจึงรอดชีวิตมาได้ดีว่ากรรมาติบาตปานาติบาตในปัจจุบันชาติยังไม่ส่งผลถ้าส่งผลก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วจ้ะดังนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะกรรมเนี่ยส่งผลได้อีกทุกเวลาเลยกรรมปานาติบาตดังกล่าวแม่ของลูกเคยเกิดในสังคมที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สนทนาธรรมกับบัณฑิตจึงขาดปัญญามีความเชื่อผิดๆที่ว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารแล้วไม่บาปเพราะไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดเองว่าเองเออเองโมเมเองดังนั้นลูกควรบอกคุณแม่ว่าใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนจะต้องรับผลของกรรมนั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองบางอย่างก็ไม่สมกับกรรมในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตทำแม่ลูกยังฆ่าสัตว์ต่อไปในชาติเบื้องหน้าก็จะมีอายุขัยสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากให้บอกท่านว่าเลิกเถอะแม่เลิกเธอไม่คุ้มกับวิบากที่จะส่งต่อไปอนาคตเลิกนะแม่นะไปบอกท่านนะเหตุที่ทำให้พี่สาวสามีติดไพ่จนต้องเป็นหนี้จนหนีเจ้าหนี้และต้องออกจากราชการติดไพ่ใช้ทรัพย์ไม่เป็นเนี่ยเพราะกรรมที่คบกับคนพาลในอดีตและปัจจุบันและตัวเองก็มีเชื้อพาลได้เคยชวนคนอื่นให้ติดในอบายมุขเช่นกันพอมาถึงชาตินี้ก็กลับไปในวงจรนั้นอีกใครห้ามก็เลยไม่เชื่อฟังสวยบาปกรรมที่เมื่อเธอจะกลับเพื่อมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอเพราะเธอเป็นเอสจำได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะกรรมที่ทำให้บุพการีเดือดร้อนกรรมที่ด่าว่าบุพการีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกทั้งไม่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาสนับสนุนเลยจ้ะจึงตั้งเป็นเช่นนี้คือได้รับการปฏิเสธส่วนเหตุที่บิดาสาวสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและยังจัดงานศพให้ด้วยเพราะในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาจึงทำให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความสงสารเมตตาเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นพระภิกษุรูปนั้นเคยเป็นญาติกับพี่สาวสามีของลูกและพี่สาวสามีของลูกก็เคยได้ช่วยเหลือตอนท่านเดือดร้อนอยู่หลายครั้งทำให้ชาตินี้เมื่อมาเจอกับท่านจึงเกิดสงสารเมตตาดูแลให้จ้ะวิบากกรรมที่พี่สาวสามีของลูกตายด้วยโรคเอสคือวิบากรรมกามีเจ้าชู้รวมกับกรรมปานาติบาตทั้งใน

อดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลเธอตายแล้วก็ไปยมโลกขณะนี้กำลังรับทันทรมานอยู่ในยมโลกขุมการพนันกรจ้ะอุปกรณ์การพนันหล่นใส่หัวกันตะบันแหลกที่เป็นด้วยเหล็กร้อนนะจ๊ะแล้วก็ต้องไปในขุมอื่นต่อไปอีกให้มันทำบุญไปให้เนี่ยจะพ้นกรรมเร็วขึ้นจ้ะเพราะตอนนี้ยังอยู่ยมโลกยังรับได้นะจ๊ะโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยวิบากกรรมที่ทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้การพนันให้พี่สาวของสามีเพราะในอดีตชาติลูกเคยเป็นพี่น้องกับพี่สาวของสามีเป็นพี่น้องกันชาตินั้นได้ให้เงินพี่สาวไปเป็นเจ้ามือพนันแล้วเงินมาแบ่งกันชาตินี้เลยมีวิบากผูกกันมาแล้วทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้และเลี้ยงลูกให้พี่สาวสามีจ้ะมาใช้หนี้แทนนี่ไหมจ๊ะแต่ให้คิดซะว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติเป็นการสร้างบุญเสียจะดีกว่าจะทำให้ใจสบายใจเป็นกุศลมากกว่าการใช้วิบากกรรมจ้ะให้คิดว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติอย่างนี้นะจ๊ะตัวลูกเองมีกรรมที่ทำร้ายตนเองเพื่อประชดมารดามาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มาทำในเรื่องซ้ำๆอีกเลยก็มาทำซ้ำๆส่วนเหตุที่เหตุส่วนเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ลูกและสามีได้พบรักกันเพราะลูกเองเคยเป็นภรรยาของสามีมาตั้งแต่ชาติที่สามีเป็นในพรานนั่นแหละจึงทำให้ชาตินี้เมื่อเขามาพบลูกแล้วก็ตกหลุมรักใช่ไม่รักใครอีกแล้วเนี่ยเหตุที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาดทุนเพราะกำลังทานบารมีของลูกยังไม่เต็มที่จ้ะอีกทั้งยังไม่หักดิบในการเลิกมิจฉาวณิชชาทั้งหมดยังขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงอยู่บุญยังส่งผลไม่เต็มที่แม้จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ขาดแต่มันก็บุญกับทำกรรมก็สร้างแต่นั้นต้องเลิกค้าขายสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะจ๊ะแล้วเปลี่ยนมาขายของกินของใช้ที่คนต้องกินต้องใช้บ่อยๆแล้วบุญจะส่งผลได้เต็มที่จ้ะของกินของใช้แต่ลูกและสามีและลูกหลวงทั้งสามเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างทำให้บางชาติก็เจอกับหมู่คณะบางชาติก็พลัดกันจ้ะลูกชายคนที่สามีผังบวชอยู่บ้างแต่ยังไม่หนาแน่นต้องใช้กำลังใจอย่างสูงหากจะบวชตลอดชีวิตคือบวชแล้วบวชเลยไม่สึกนั่นก็แค่นั้นเองให้ลูกและทุกคนในครอบครัวหักดิบเลิกอบายมุขรักษาศีลให้ครบสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไปพักที่ดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษด้วยกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

ก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิสุโขบุญยัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สมบัติจักรพรรดิสำหรับวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม231แห่งทั่วโลกเป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได
1: ้สาธุ
0: เราต้องมาเอาบุญนี้กันเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีในวัฏฏะสงสารซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องมีความสุขใจถ้าทำไปแล้วเราทุกข์ใจก็หาควรไม่ต้องสุขใจทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำสุขใจตลอดครบทั้งสามวาระจึงจะคุ้มค่าและถูกหลักวิชาของการทำบุญแต่ละวัดแต่ละศูนย์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งก่อสร้างและดูแลรักษาต่างๆมากมายเราต้องช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุและผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นที่จะขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเราต้องมาเอาบุญกับท่าน
1: สาธุ
0: อยากได้บุญมากก็ต้องทำให้ใจใสมากๆและทุ่มเทให้เต็มที่เต็มกำลังของเราด้วยความปีติเบิกบานบุญเป็นสิ่งจำเป็นจะไปอยู่ภพภูมิไหนหรือโลกไหนก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นจะอยู่ภพสวรรค์ก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกสวรรค์อยู่ชั้นดุสิตก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ต้องตกจากชั้นดุสิตอยู่วงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกจากวงบุญพิเศษไปอยู่วงอื่นอยู่โลกมนุษย์ก็ต้องใช้บุญที่เห็นกันอยู่นี่แหละต้องใช้บุญทั้งนั้นเราหรือญาติของเราหรือใครใครก็ตามก็ต้องใช้บุญทั้งสิ้นบุญจะใช้เราก็ต้องมีบุญจะมีบุญก็ต้องสร้างบุญบุญหล่นทับน่ะไม่มีต้องสร้างทั้งนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและที่สำคัญมีวิชาธรรมกายซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้สร้างบุญต้องรีบทำเสียจะได้มีบุญกันเยอะ
1: ๆสาธุ
0: บุญที่จะใช้ได้ต้องเป็นของตัวเองเป็นของส่วนตัวบุญส่วนตัวจะให้คนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างบุญกันเสียต้องตอกย้ำซ้ำเดิมสั่งสอนตัวเองให้ได้ทุกวันแม้จะเคยได้ยินบ่อยๆบางครั้งก็หลงลืมต้องทบทวนกันบ่อยๆอยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องใช้บุญ

0: ็นผู้ปกครองก็ต้องใช้บุญอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องใช้บุญอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้บุญอยากไปที่สุดแห่งธรรมก็ต้องใช้บุญอยากไปวงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญที่พูดอย่างนี้เพราะรักและปรารถนาดีกับทุกคนในภาวะนี้ให้รีบไปรวยสวนกระแส
1: สาธุ
0: จะได้บุญกันเยอะ
1: ๆสาธุ
0: เพื่องานพระพุทธศาสนาจะไปได้ไกลและทันเวลา
1: สาธุ
0: ที่พวกเราจะได้เห็นและอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลกเลย
1: สาธุ
0: MV ทบทวนดวงตะวันและฉันเคียงเธอ

ธุเดี๋ยวมีบุญใหญ่มารอเราอีกแล้วแต่ก่อนจะอ่านบุญใหญ่นี่ขอทบทวนสักนิดทบทวนความมีโชคของพวกเราโดยเฉพาะคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็เอาเถอะถึงแม้พวกเราที่ต้องไปอยู่ในต่างประเทศด้วย

เราก็ได้ส่งใจมาร่วมกันส่งปัจจัยมาร่วมสร้างบุญไม่เคยขาดสิ่งที่อยากจะพูดก็คือโลกทั้งโลกที่วุ่นวายอยู่ขณะนี้เปิดข่าวเมื่อไหร่ก็จะได้ยินแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นแหละและเรื่องวุ่นวายเนี่ยที่เป็นอยู่ในโลกสรุปแล้วมีสามเรื่องแล้วก็เป็นที่น่าแปลกว่าทั้งสามเรื่องเนี่ยหาคนที่รู้จริงตอบคำถามไม่ได้หรอกว่าทำไมมันเกิดแล้วก็มันเกิดจากเหตุเดียวกันด้วยแต่ว่าใครจะวิเศษยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากเหตุเดียวกันเหตุที่เกิดวิกฤตซ้ำซากอยู่ในโลกนี้มีอยู่สามเรื่องหนึ่งคือเรื่องสงครามเรื่องสงครามนี่มีมาก่อนพุทธกาลแล้วก็เกิดกันมาเป็นช่วงช่วงแม้ในช่วงพุทธกาลเองก็เกิดแต่ว่าเกิดแล้วดับได้เร็วเรื่องที่สองเรื่องทุพพิกภัยคือขาดแคลนอาหารแล้วก็ผู้คนก็ล้มตายกันเยอะแล้วการขาดแคลนอาหารนะมันจะเริ่มด้วยการดินฟ้าอากาศแปรปรวนก่อนตั้งแต่ไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำน้ำท่วมเหล่านี้เป็นต้นถ้าในเมืองหนาวก็หิมะเอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่ากันไปทุกอย่างผิดฤดูหมดเพราะความผิดฤดูของมันอากาศวิปริตอย่างนี้ดินฟ้าอากาศวิปริตก็เลยพืชพันธัญญาหารปลูกไม่ค่อยขึ้นให้ขึ้นก็เพลี้ยก็นอนก็กินเพราะฉะนั้นอาหารขาดแคลนทั่วโลกแล้วก็ล้มตายวิกฤตอันที่สามที่ตายกันเยอะๆก็คือโรคระบาดอาจจะระบาดด้วยอหิวาอาจจะระบาดด้วยกาฬโรคอาจจะระบาดด้วยสารพัดฝีดึกฝีดาษงวดนี้เราก็มาเจอโควิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดในยุคเราหมุนเวียนเกิดกันอยู่ในโลกนี้แต่ว่าบางทีเราก็ลืมไปพอเว้นช่วงไปยาวสักหน่อยทั้งสามประการนี้ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบเอาไว้แล้วเพราะมีผู้ไปถามพระองค์ก็ตอบบอกทั้งสามเรื่องนี้เกิดจากเหตุเดียวกันหมดจะสงครามที่ไหนก็ตามยุคก่อนพุทธกาลยุคหลังพุทธกาลแม้ที่กำลังเกิดอยู่ในโลกขณะปัจจุบันนี้จะเป็นสงครามภายในประเทศนั้นหรือสงครามระหว่างประเทศคำตอบมีสั้นๆพระพุทธองค์ทรงให้ไว้คือโลกจัดทั้งระดับรากหญ้ายอดหญ้าจนกระทั่งถึงยอดไม้จนกระทั่งถึงยอดภูเขานั่นแหละโลกจัดทุกระดับเพราะฉะนั้นสงครามเกิดแล้วก็ล้มตายกันไปแล้วก็หาเหตุกันไม่เจอโทษโน่นโทษนี้สองที่อาหารขาดแคลนกันทั่วโลกแล้วล้มตายจนกระทั่งก่อนจะล้มตายก็อากาศวิปริตแปรปรวนก่อนวิปริตแปรปรวนทั้งหมดมาจากอะไรก็มาจากโลภจัดแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อทำลายสิ่งแวดล้อมเข้าเพราะฉะนั้น

สิ่งแวดล้อมก็เลยวิปริตส่งผลให้ข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์ธัญอาหารล้มตายไปเลยไม่พอกินแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะโลภจัดพระองค์บอกอีกโลภจัดคอรับชั่นจัดตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนกระทั่งยอดหญ้ายอดภูเขานั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคระบาดก็เช่นกันทำไมมันระบาดพระองค์ก็บอกว่าโลภจัดแต่โลภจัดแล้วเป็นยังไงโลภจัดแล้วนอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วนอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังไม่ค่อยจะรู้คุณไม่รู้คุณตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตั้งแต่สืบอายุพระศาสนาก็ตามสร้างประเทศสร้างชาติให้ก็ตามเลี้ยงดูมันมาจนกระทั่งโตก็ตามพวกนี้ไม่รู้จักคุณเนรคุณหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่เขาดูแลรักษาพระพุทธศาสนารักษาประเทศชาติแต่ว่าเป็นพวกกายละเอียดแล้วเรามองไม่เห็นเขาพวกนี้เคยอยู่ได้ด้วยการที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เคยทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่มันโลภจัดไม่ทำบุญไม่กรวดน้ำเขาก็เลยไม่ดูแลให้เมื่อไม่ดูแลให้โรคระบาดมันก็เลยเกิดแม้โรคระบาดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ยังไม่เลิกคอรัปชันไม่เลิกโกงกันแม้วัคซีนแม้ยุกแม้ยามันก็ยังโกงกันต่อก็สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นเหตุให้ล้มตายกันไม่หยุดย่อนสามเหตุนี้ไม่มีใครเชื่อมโยงได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อมโยงเอาไว้ให้เสร็จแล้วถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูเอาในพระไตรปิฎกปะโลกะสูตรไปดูเอาเถอะทีนี้ถามว่าแก้ยังไงก็ทั้งหมดนั้นโลภจัดแล้วเป็นยังไงก็เลยขาดบุญเมื่อมาขาดบุญแล้วยังไงก็ต้องเติมบุญแต่มนุษย์ทั้งโลกถ้ายังไม่มาถึงพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้จักบุญอาจจะมีการทำบุญมั่งในผู้ที่นับถือศาสนาอื่นแต่เป็นบุญที่กระเซ็นกระสายคือจะบุญอยู่ในลักษณะที่ว่าสังคมสงเคราะห์แต่ในการให้สังคมสงเคราะห์นั่นแหละสงเคราะห์กันไปสงเคราะห์กันมาเนื่องจากภูมิปัญญาไม่พอมาไม่ถึงพุทธศาสนาพรรคพวกเดือดร้อนประเทศที่เขาเดือดร้อนสงสารแล้วเป็นไงล่ะก็สงเคราะห์ด้วยการส่งอาวุธไปให้มันก็เลยยิ่งฆ่ากันหนักกันเข้าไปอีกแม้สงเคราะห์ก็ยังสงเคราะห์ไม่ค่อยจะเป็นที่สงเคราะห์เป็นก็ทำกันเป็นไม่ค่อยเป็นล่ำเป็นสันนักแม้บางแห่งบางองค์กรตั้งใจสังคมสงเคราะห์ให้เป็นล่ำเป็นสันแต่อะไรอ๋อเวลาทำบุญจะสงเคราะห์ก่อนทำกำลังทำหลังทำก็ไม่ปลื้มใจทำไปก็เครียดกันไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้บุญไม่ค่อยจะเต็มที่การแก้ไขทั้งโลกจึงทำกันแทบไม่ประดิกไปถึงไหนเลยแต่ว่าสำหรับเมืองพุทธสำหรับ

รับเมืองพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้วิธีทำบุญเอาไว้เอาละโดยย่อก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนารายละเอียดก็มีอีกแต่ว่าหลักๆ ก็มีอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นหลายหลายประเทศที่เป็นเมืองพุทธพระพุทธศาสนาก็หายไปจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาอื่นเข้าไปครอบครองก็มีหรือยังเป็นพุทธศาสนาเป็นเมืองพุทธอยู่แต่ก็อยู่ติดกับบ้านเราก็รบกันไม่จบอีกก็ยังมีอีกเหมือนกันเพราะทำบุญก็ทำไม่ค่อยถูกวิธีแม้บางแห่งถูกวิธีอีกแต่ว่าจะหาผู้ที่นำในการทำบุญใหญ่ๆหาไม่ง่ายแต่ว่าพวกเราเนี่ยโชคดีตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไปย้อนไปค้นอวิชชาธรรมกายซึ่งหายไปจากโลกนี้ประมาณเมื่อพุทธศักราช2000ประมาณ500ช่วงนั้นหลวงปู่อุตส่าห์ไปค้นมาให้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี้คงน้อยเหลือเกินที่จะเคยพบหลวงปู่หลวงพ่อมีโอกาสได้พบอยู่2-3ครั้งเมื่อตอนตัว2501ไปดูหนังสือก่อนจะสอบที่ในวัดปากน้ำก็เลยมีโอกาสได้กราบหลวงปู่หลวงปู่ไม่อยู่แต่พวกเราก็ยังได้พบคุณยายอาจารย์ของพวกเราซึ่งแม้ท่านจะเป็นแม่ชีแต่ก็เป็นแม่ชีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำนองเดียวกับหลวงปู่นั่นแหละเอาชีวิตเป็นเดิมพันศึกษาวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ได้ค้นพบแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกเมื่อได้รับคำสั่งว่าให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ยายก็แม้อายุมากแล้วด้วยเงินทุนเพียง 3,200 บาทท่านก็นำหมู่คณะชุดแรกมาไม่กี่ชีวิตมาสร้างวัดพระธรรมกายให้เราและวัดที่เราเห็นนี้ส่วนมากโดยเฉพาะคนรุ่นหลังก็จะพูดอ๋อวัดพระธรรมกายก็มีเงินเยอะก็ทำอะไรก็ได้อ่ะสิหารู้ไม่ว่าก็เริ่มต้นก็ 3,200 บาทแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่าอะไรสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการที่จะเอา 3,200 บาทมาสร้างวัดอย่างที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับประเทศไทยให้กับโลกขนาดนี้อยู่นะ3,200 บาทก็ว่าอัศจรรย์แล้วแต่ที่อัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือทิ้งเอาไว้ให้2คำสะอาดกับระเบียบเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะทิ้งเอาไว้ให้ชาวโลกว่าธรรมะและวินัยที่พระองค์ได้ตรัสได้บัญญัติไว้ดีแล้ว จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ที่จะนำสัตว์โลกให้หมดกิเลสเข้านิพพานแล้วเราก็รู้กันในนามของในเชิงปฏิบัติธรรมะและวินัยก็อยู่ที่การปฏิบัติมรรคมีองค์8นั่นแหละแล้วชาวพุทธก็ท่องกันได้เยอะด้วยว่าอะไรนั่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา

อย่างไรว่ามรรคมีองค์แปดได้สัตว์ได้ส่วนดีแล้วเพราะทั้งองค์แปดจะต้องได้สัตว์ได้ส่วนกันถ้าไม่ได้สัตว์ได้ส่วนไม่ถึงหรอกไม่ถึงธรรมหรอกหลวงปู่ก็ทิ้งเอาไว้ให้ไอ้ที่ได้สัตว์ได้ส่วนมรรคมีองค์แปดจริงๆก็คือยุทธเป็นตัวสำเร็จถ้ามรรคมีองค์แปดไม่ได้สัตว์ไม่ได้ส่วนใจไม่หยุดหรอกต้องมรรคมีองค์แปดได้สัตว์ได้ส่วนจึงจะหยุดไม่อย่างนั้นมันไม่หยุดหยุดแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมกายแล้วเข้าถึงธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์หยุดอย่างนี้นี่แหละบุญถึงจะเกิดมาแก้ไขตัวเองแก้ไขโลกทั้งโลกได้แต่นั่นแหละผู้ที่ทำตามผู้ที่จะเข้าใจตามไม่ง่ายอีกเหมือนกันหยุดเป็นตัวสำเร็จยายจึงคุณยายจึงต้องมาขยายเอาไว้ให้ไอ้ที่หยุดได้นะมีอยู่ทางเดียวแล้วต้องสะอาดพอและระเบียบพอถ้าสะอาดไม่พอระเบียบไม่พอละมันไม่หยุดยายทิ้งเอาไว้ให้วันนี้ก็เลยต้องมาทบทวนหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่ว่าสะอาดระเบียบไม่พอแล้วก็มันก็ไม่สำเร็จมันไม่หยุดยังไม่พออีกเราณโชคดีบางท่านไม่ทันหลวงปู่ก็ยังทันคำสอนที่สรุปแต่ว่าได้มีโอกาสมาเจอคุณยายพบคุณยายขณะเป็นคุณฟังคุณยายอบรมได้เห็นคุณยายได้เห็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่คุณยายทำในวัดให้เราดูเป็นต้นแบบใครมีปัญญาก็ตามท่านทันใครไม่มีปัญญาก็อ้าวยังมีอีกหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเราก็มาขยายความให้อีกนอกจากขยายความให้แล้วตั้งแต่เกิดมาหลวงพ่อก็ค้นพระไตรปิฎกมาไม่ได้น้อยหน้าใครแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็คือไม่เคยปรากฏว่ามีสงฆ์รูปไหนพามหาชนในยุคของตัวเองนะทำบุญใหญ่ๆอย่างกับหลวงพ่อเราเนี่ยหายากไม่เคยมีแต่ว่าจะทอดกฐินกันก็ทอดกันวัดสองวัดได้สิบวัดก็เก่งแต่ปีที่แล้วเนี่ย 5,000 วัดปีนี้ 30,000 วัดได้ข่าวว่าปีหน้าจะเอายิ่งกว่านั้นอีกไม่เคยเจอมาก่อนจะการที่จะทำบุญเราก็รู้ว่าทานศีลภาวนาประเทศต่างๆทานศีลภาวนาก็ร่อยรอกันไปแต่ของเรานอกจากทานศีลภาวนาไม่ร้อยรอแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนอีกเหมือนกันที่จะชวนพระชวนประชาชนตักบาตรทิ้งเป็นไงเป็นพันรูปเป็นหมื่นรูปเป็นแสนรูปทำมาแล้วความจริงท่านอยากจะทำเป็นล้านรูปแต่ก็โดนขวางก่อนแล้วไปขวางเรื่องนั้นเรื่องตอนนี้ก็มาสร้างบุญกฐิน 30,000 วัดผ่านไปแล้วซึ่งพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็ร่วมทั้งด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละก็ขออนุโมทนาด้วยทุกท่านแล้วเด้อทีนี้อย่างที่บอก

0: ที่โลกมันวิปริตแปรปรวนกันนะตายกันเยอะๆนั่นนะมันขาดบุญเลยสงครามบ้างอาหารขาดแคลนบ้างดินฟ้าอากาศแปรปรวนแล้วก็โรคระบาดบ้างแล้วมันจะจบเมื่อไรในยุคของเรานี้ถ้าไม่รีบเติมบุญก็ยากจะจบคำตอบอยู่แค่นี้ถ้าไม่รีบเติมบุญก็ยากจะจบและถ้าเป็นการเติมบุญคนโน้นนิดคนนี้หน่อยไม่จบอ่ะมันต้องทำบุญทีละเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนไปช่วยกันทำบุญแล้วก็อย่างนั้นล่ะโอกาสจะจบเร็วมันถึงจะมีอีกเหมือนกันตอนยังทำอะไรไม่ได้งั้นเอางี้ก่อนโรคระบาดมันก็ยังระบาดอยู่เศรษฐกิจโน่นโน่นนี่นี่ไอ้ดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนอยู่ท่านก็หาเรื่องให้ทำบุญใหญ่จนได้ละสวดธรรมจักรกันไปเถอะเป็นร้อยเป็นพันจะเอาให้เป็นหมื่นล้านจบกันให้ได้อ่ะท่านก็ทำของท่านไปลำพังแต่พวกเรานะไม่มีปัญญาคิดขณะท่านคิดให้แล้วเวลาทำยังก็บุญบันเทิงล่ะแต่ว่าก็วิ่งกันพลวันเหมือนกันแต่ก็ไปกันได้ถึงวันนี้แล้วก็นี่เตรียมให้อีกแล้วบุญใหญ่เรียกว่า 30,000 วัดแล้วตอนนี้คงจะได้หายใจพักอีกสักเฮือกหนึ่งมั้งก็เลยฟังก่อนแล้วกันขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ตลอดเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ด้วยการมาต้อนรับพระธรรมญาตราร่วมพิธีจุดประทีปพิธีตักบาตรพิธีถวายสังฆทานและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานในเส้นทางธรรมญาตราระหว่างวันที่2-31มกราคมพุทธศักราช2568ให้รักษากายวาจาใจให้ใสๆเตรียมตัวมาเอาบุญใหญ่นี้กันทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ดูเอ็มวีสักหน่อยธรรมญาตราจะได้เตรียมรับบุญใหญ่กัน

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางทนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางทนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

พระธรรมกายที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษจากวัดพุทธารามมุ่งหน้าสู่วัดกลางทนรินทร์โดยมีคณะสงฆ์150รูปก้าวนำหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้ก้าวตาม

0: อย่าหายใจทิ้งเปล่าณลูกเอ๋ยออกเข้าเคยหยุดนิ่งดิ่งกลางศูนย์ก็ให้ทำอย่างเคยจักจำรูนบุญเพิ่มพูนทับทวีทุกวี่วันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีนัยยะบ่งบอกว่าเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นไปเพื่อการฝึกใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของตัวเราเองนะคะแต่ก็มีบางท่านนะคะมักบอกว่าไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิยังไม่พร้อมรอให้ชีวิตลงตัวกว่านี้รอให้พร้อมซะก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมจะได้หมดกังวลแต่เรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่นะคะได้เมตตาให้ข้อคิดที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ที่ตรงไหนที่เรานึกถึงพระรัตนตรัยสถานที่ตรงนั้นเป็นอริยะเป็นที่สว่างที่บริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลขึ้นมาในใจของเราอย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำเพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากยิ่งความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองทำทุกสิ่งควบคู่กันไปปัญหามีเราก็แก้งานในชีวิตประจำวันของเราก็ทำไปบุญก็ต้องสร้างสมาธิก็ต้องนั่งทำทุกสิ่งไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้ทุกสิ่งพร้อมเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายและความพร้อมจริงๆหาได้ยากยิ่ง

ู้ชมคะหลวงพ่อให้ข้อคิดไว้แล้วนะคะว่าความพร้อมอยู่ที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อม 100% แล้วค่อยปฏิบัติธรรมเราพึงลงมือทำภารกิจควบคู่กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งทำสองสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางสั่งสมความบริสุทธิ์ของใจจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอย่างที่องค์ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย

อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะ

นะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็น

ใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางของอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราแล้วกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบาย

พอจะกลมกลวงถ้าใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่ง

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการ

ุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในขณะนี้เป็นเวลา 10:31 นเวลาในประเทศไทยนะคะตลอดกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีค่ะขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาได้ดีแล้วทั้งหมดรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายพัตหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนที่เราไปสั่งสมบุญนะคะก็จะมีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องอานิสงส์ถวายข้าวตังค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นอหิวาตกโรคค่ะในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มียาใดๆที่จะรักษาได้ทุกคนต่างประสบมรณภัยไปตามๆกันเหลือรอดเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นค่ะเธอต้องอพยพนะคะหลบหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดหลังจากนี้ไปค่ะเธอก็ได้เข้าไปขออาหารในบ้านหลังหนึ่งคนในบ้านนั้นเห็นเธอแล้วนะคะเกิดความสงสารค่ะจึงให้เธอนั้นอาศัยอยู่ด้วยให้ข้าวต้มแล้วก็ข้าวตังที่เหลือก้นหม้อสงเคราะห์แก่เธอนะคะหญิงสาวนั้นก็ได้แต่อาศัยข้าวตังกินกันตายไปวันๆเท่านั้นค่ะ
0: ในสมัยนั้นพระมหากัสสปเถระได้เข้านิโรธสมาบัติ7วันครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านได้ตรวจดูว่าวันนี้จะโปรดใครดีก็ได้เห็นหญิงยากไร้ผู้นั้นค่ะได้เข้ามาในข่ายญาณทัศนะและเห็นว่าชีวิตของหญิงสาวผู้นี้มีกรรมเก่าที่กำลังจะตามมาทันเมื่อกรรมเก่าให้ผลจะทำให้หญิงนั้นไปสู่อบายภูมิทันทีพระเถระเจ้าได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะโปรดหญิงนี้ช่วยให้เธอรอดพ้นจากอบายภูมิเมื่อเราไปยังสถานที่นั้นแล้วเธอจะถวายข้าวตังก้นหม้อที่ตัวเองจะรับประทานให้แก่เราเพราะบุญนั้นจะส่งผลให้เธอรอดพ้นจากอบายภูมิและได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อพระเถระได้ดำริดังนี้แล้วนะคะในเวลาเช้าจึงได้ถือบาตรและจีวรเดินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ของที่หญิงผู้ยากไร้นั้นอยู่เมื่อหญิงผู้ตกยากนั้นได้มองเห็นพระเถระยืนถือบาตรอยู่ตรงหน้าเธอก็มองดูสภาพของตัวเองค่ะก็ไม่เห็นเลยว่าจะมีสิ่งของอันประณีตที่จะน้อมถวายพระเถระได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเธอก็คิดขึ้นมานะคะว่าพระเถระนั้นอุตส่าห์มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราถึงที่นี่แต่เราไม่มีสิ่งของกินหรือว่าของเคี้ยวที่ประณีตเหมาะสมกับพระเถระเลยก็ถือได้ว่าก็ยังมีบุญในตัวนะที่รู้จักพระรู้ว่าเนี่ยอยากทำบุญอยากถวายแม้ตัวเองเนี่ยนะคะมีแค่เพียงน้ำข้าวแล้วก็ข้าวตังอันจืดชืดแล้วก็ไม่มีรสชาติภาชนะที่ใส่อาหารก็สกปรกไม่สมควรแก่ท่านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาของที่ไม่สมควรแบบนี้ไปถวายพระเถระได้แน่ๆจึงกล่าวกับพระเถระนะคะว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดแม้พระมหากัสสปเถระได้ยินที่เธอพูดดังนั้นนะคะท่านก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าท่านมาที่นี่เพื่อที่จะหวังอนุเคราะห์เธอโดยเฉพาะหญิงผู้ยากไร้นะคะเห็นอาการของพระเถระนั้นก็คิดว่าสงสัยวันนี้พระเถระคงตั้งใจมาโปรดเราทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานั้นก็ไม่มีเหลือทรัพย์สมบัติอะไรแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกเมื่อวิบัติบังเกิดขึ้นก็กลับกลายเป็นอื่นเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้สอยได้แต่วันนี้เราจะเอาข้าวตังก้นหม้อซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ในตอนนี้น้อมถวายทำบุญกับท่านเพื่อเปลี่ยนของหยาบๆเป็นทรัพย์ละเอียดติดตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้า
0: เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วนะคะหัวใจของหญิงผู้นั้นก็ปิติพองโต ค่ะแล้วก็เธอก็ได้น้อมถวายอาหารก็คือข้าวตังก้นหม้อนั้นแด่พระเถระค่ะพระเถระก็คิดว่าเราจะทำให้ใจหญิงนี้เกิดมหาปิติในบุญเพิ่มขึ้นท่านจึงนั่งลงในที่อันเหมาะสมแล้วก็ฉันนะคะเมื่อฉันเสร็จก็อนุโมทนาบุญแล้วก็จากไปมหาปิติอันใหญ่หลวงนี้ได้บังเกิดขึ้นแด่หญิงนั้นอย่างไม่มีประมาณและในยามต้นของวันนั้นเองค่ะนางก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคปัจจุบันเมื่อลาจากกายมนุษย์แล้วนะคะก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีมีมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดประณีตกว่าเทวดาทั้งหลายวิมานของเธอมีรัศมีรุ่งเรืองสว่างสวยสว่างยิ่งกว่ามณฑลสุริยะที่เรียงร้อยเป็นหมื่นเป็นพันดวงได้เสวยสุขอันไม่มีประมาณอยู่บนวิมานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเราก็จะเห็นได้นะคะด้วยอนุภาพของบุญนะคะที่เพียงถวายข้าวตังเป็นทานในเนื้อนาบุญก็ผลบุญก็บังเกิดแก่หญิงรักยากไร้นั้นนะคะได้เปลี่ยนเธอให้เป็นผู้ที่มียศมีอธิปไตยอันยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าถึงสุขอันเป็นทิพย์ในเทวโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะคะกว่าหญิงนั้นจะสละทำทานได้สิ่งที่เราได้ก็คือว่าหญิงนั้นต้องมีความผูกพันแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญที่ติดตัวเขามาเลยนะ
0: มีบุญวาสนาม
1: ีบ
0: ุ
1: ญวาสน
0: า
1: ใช่ถึงได้มีแบบแนวคิดหรือว่าความคิดที่อยากจะทำบุญแม้ตัวเองเนี่ยยากไรขนาดนั้น
0: ค่ะอย่างเราเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็มาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะที่ได้สั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาสนุกสนานบุญบันเทิงกันอีกเช่นเดียวกันนะคะจากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะทั้งทาง Facebook GBN by DMC และ YouTube GBN US นะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความดีๆค่ะแล้วก็พร้อมทั้งติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะ3แฮชแท็กนี้ค่ะพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานพิธีถวายภัตตาหารและแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะก็สามารถที่จะส่งมากันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคือติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความในแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะคะของช่อง GBN by DMC เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรับชมอยู่ลืมเช็คนิดนึงนะว่าเพจที่กดไปเนี่ยเป็นของ GBN by DMC หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า

0: YouTube นะคะเราจะนำรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ติดแฮชแท็กมาเนี่ยแล้วก็ไปสุ่มไปแรนดอมนะคะรับของรางวัลที่ระลึกซึ่งก็เป็นของที่ระลึกที่เราจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยั่วขึ้นไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมออนไลน์กันนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณดวงพรนะคะทักมาหลายข้อความเลยดวงพรโพเพทัสนะคะคุณศรีเวียงตรีแก้วคุณนานาคุณคำแก้วคุณนิสาสินทุเจริญสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:39 นในประเทศไทยค่ะขณะนี้นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและ

0: ประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนัง

0: ระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเกตการโตการัญญเศษหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อนัมมยังปินฑาภาตาธาตุปฏิกูลปัจเจกขณะ

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะแล้วก็น้อมนำใจของทุกท่านนั้นเสมือนว่าได้ร่วมถวายด้วยมือของตนเองเลยค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะแกงอ่อมผักรวมโครงหมูอ่อนเครื่องในไก่ผัดตะไคร้ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่ยำแหนมส่งเครื่องค่ะ
3: แซ่บๆทุกเมนูเลยนะคะ
2: โดยเฉพาะแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่นี
3: ่ค่ะค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพค่ะเริ่มต้นด้วยต้มจืดผักตำลึงนะคะยำรวมมิตรผัดเปรี้ยวหวานเจและผัดกะหล่ำไฟแดงค่ะส่วนเมนูขนมหวานในวันนี้นะคะบวชรวมมิตรแตงไทยค่ะ
2: นะคะเมนูพัตตาหารหลากหลายเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: ที่นำมาถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้นะคะนี่อย่างที่เห็นในภาพมีผลไม้ด้วยนะคะนะคะ
3: ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที
2: ่
3: หารับประทานได้ง่ายๆและในช่วงนี้นะคะบางทีบางวันก็อากาศร้อนเน
2: า
3: ะ
2: บางวันก็อากาศหนาว
3: ค่ะแต่ว่าอาหารที่ผลไม้นะคะที่เหมาะกับเราก็จะเป็นแตงโมนะคะจะได้ชุ่มฉ่ำมาส่วนก็ทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปนะคะก็อย่าลืมต้องดื่มน้ำเยอะด้วยรักษาอุณหภูมิร่างกายนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
2: ค่ะนะคะมาทักทายคุณผู้ชมที่รักษาช่วงจังหวะในการสั่งสมบุญของตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
3: ค่ะ
2: เพราะว่าสั่งสมบุญกันเนี่ยนะคะออนไลน์เนี่ยไม่พลาดเลยนะคะ
3: ใช
2: ่ไม่พลาดเลยที่จะมีข้อความมาร่วมอนุโมทนาบุญทุกช่วงจังหวะเลยน
3: ะคะ
2: โดยเฉพาะนี่เลยค่ะคุณฟ้าใหม่ใจใสเนี่ยถ้าเราถ่ายฟีดนะคะปลื้มหนึ่งรอบเลยนะนี่คือข้อความของคุณฟ้าใหม่ใจใสนะคะเอาส่งข้อความมาเยอะมากเลยก็อนุโมทนาบุญกับคุณฟ้าใหม่ใจใสนะต้องบอกว่าใจใสๆเพราะว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในการที่เราจะได้มีบรรยากาศที่จะพูดคุยกันเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งกันและกันมาข้อ

0: ข้อความยาวๆกันบ้างนะคะคุณธัญรัตน์ณัฐบุตรานะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายพัตหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานดาบพระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนทั่วโลกค่ะคุณนานาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะสาธุสาธุขอบคุณครับมานี่นะคะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กทั้ง3แฮชแท็กนะคะเลือก1แฮชแท็กก็ได้ค่ะ
0: คือ
1: แฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารนะคะแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะแล้วก็ส่งข้อความอันเป็นมงคลนะคะความดีๆของทุกท่านนะคะมาได้เลยค่ะอย่างใน Facebook นะคะก็เป็นข้อความจากคุณสุพรรณสาทองมามุนีนะคะติดแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคุณสุพรรณสาทองมามุนีด้วยนะคะ
0: อันนี้คุณสำราญไก่เอี่ยมนะคะยูทูบบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าภาพกล่าวถวายพัตทหารและสาธุชนยอดนักสร้างบารมีลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็แฮชแท็กปื้มบุญแฮชแท็กพิธีถวายพัตทหารนะนี่ถูกต้องตามกฎกติกานะคะ
1: ค่ะมีลุ้นบัตรรับผ้าไตรแน่นอนนะคะจะได้ไปสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็มีข้อความนะคะจากหลายๆท่านเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังส่งข้อความกันมานะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะก็จะมีข้อความจากคุณโชควาค่ะคุณอีโคเบสนะคะคุณแนนคุณขวัญชุยาคุณอ้อยคุณกสิเดชคุณทองพูนคุณสุนทรพูดจานะคะคุณคณิษฐาคุณวิภาก็นี่คุณพรสุขด้วยนะคะนี่ก็คือได้มาร่วมติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันผ่านทาง Facebook GBN by DMC ค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะคะ YouTube ก็บอกว่าคุณกนิษฐาบุตรภาวันนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านค่ะแล้วก็แฮชแท็กปื้มบุญถวายสังฆทานคุณทัศนพรยาวิราชนะคะบอกกราบอนุโมทามิสาธุอันนี้ต้องตั้งสติอ่านดีๆนะเราจะไปอนุโมทนาอนุโมทามิโอเคค่ะอ่านข้อความกันมากมายหลากหลายนะคะให้เราได้เป็นบรรยากาศที่จะสร้างความระเบิดบานในโลกโซเชียลซึ่งกันและกันค่ะในขณะนี้นะคะขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านกำลังขบฉันภัตตาหารเราก็จะได้ไปรับชมนะคะธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

ู้คนส่วนใหญ่มักวัดความสำเร็จกันที่เป็นผู้สมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญมีความสำเร็จทางการศึกษามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเมื่อต่างคิดกันเช่นนี้เนี่ยจึงทุ่มเทขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาซึ่งส่วนมากก็มักจะพบกับความไม่สมหวังมากกว่าความสมหวังมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้สิ่งเหล่านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่แม้กระนั้นก็ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงครึ่งเดียวยังไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมดเพราะจุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งไปตามความเป็นจริงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เรารู้ว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งไปจนถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจึงจะเป็นเครื่องวัดว่าได้บรรลุความสำเร็จ

อันสูงสุดแล้วมีถ้อยคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏอยู่ในอวัตสุตสูตรว่าพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงสมบูรณ์ในจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาทถี่ในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียดสีพระชานุและก็พระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างทรงทำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงทรงงดงามดุจดวงจันทราในยามรัตติกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษและเป็นอัจฉริยมนุษย์พระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะคือความประพฤติของพระองค์ก็หาที่ติไม่ได้ไม่มีใครเทียบเทียมพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์สติปัญญาและมหากรุณาอีกทั้งอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็มีมากมายไม่มีประมาณเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะจะหาสรรพสัตว์ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอเหมือนกับพระองค์ก็ไม่มีดังนั้นการส่งใจไปถึงพระองค์ท่านจึงเป็นการน้อมใจไปในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราได้เข้าถึงความประเสริฐและหลุดพ้นตามพระองค์ไปด้วยสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธลีลาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของพวกเรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความประเทืองความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะว่ากันในเรื่องพื้นฐานเช่นการเยื้องกรายหรือเสด็จดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีความสงบเสงี่ยมสง่างามและยิ่งใหญ่นำความสุขสดชื่นให้แก่ผู้ได้พบเห็นเป็นทัศนานุตริยะซึ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อจะเสด็จเข้าไปสู่มหาสมาคมเพื่อแนะนำเหล่าเวนยสัตว์ให้ได้ดื่มรสพระธรรมพระองค์จะทรงจัดแจงผ้าสองชั้นที่ทรงย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดมีสีเหมือนดอกทองหลางแดงเหมือนตัดดอกปทุมด้วยกันไกทรงนุ่งห่มเป็นปริมณฑลทรงคาดประคตเอวมีรัศมีดังสายฟ้าเหมือนเมฆแดงปิดพระจันทร์เพ็ญซึ่งกำลังโคจรอยู่เหมือนรดน้ำครั่งแก่จัดลงเหนือยอดภูเขาทองเหมือนวงยอดเขาจิตกูฏด้วยสายฟ้าทรงห่มผ้าบางสกุลอันประเสริฐมีสีแดงเหมือนใบอ่อนของต้นไทรเสด็จออกจากประตูพระคันธกุฎีดุจสีหะออกจากถ้ำทองและเหมือนพระจันทร์ออกจากยอดเขาด้านทิศบุรพาครั้นเสด็จออกแล้วก็ประทับยืนอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีจากนั้นรัศมีได้แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์เหมือนกลุ่มสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆกระทำต้นไม้ในอารามให้เป็นราวกับว่าใบดอกผลและขาคบมีสีเหลืองแก่ที่ลดด้วยสายน้ำทองภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่

ถือบาตรและจีวรของตนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหล่าภิกษุผู้ยืนแวดล้อมเหล่านั้นต่างเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรมีวัตระอดทนต่อถ้อยคำของผู้เตือนตนมีปกติติเตียนบาปถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะพระผู้มีภาคเจ้าทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้มีเสขิยวัตรที่งดงามจึงทรงรุ่งเรืองสว่างสวยยิ่งนักเหมือนแท่งทองที่ใส่ในผ้าคำพลแดงเหมือนเรือทองที่อยู่กลางท่ามกลางกลุ่มปฐุมแดงและเหมือนปราสาททองที่วงด้วยไพรทีแก้วประพานพระผู้มีภาคเจ้าทรงปราศจากราคะโทสะโมหะเสด็จดำเนินไปด้วยพุทธลีลาที่หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้และด้วยความสง่างามเหมือนเกสรดอกไม้ที่ใบล้อมไว้เหมือนดอกกัญญาที่เกสรล้อมไว้เหมือนพญาช้างฉัตรทันที่มีช้าง 8,000 ล้อมเหมือนพญาหงส์ทัตรัตมีหงส์ 900,000 ห้อมล้อมเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มีกองทัพห้อมล้อมเหมือนท้าวสักกะเทวราชที่หมู่ทวยเทพห้อมล้อมเหมือนหาริตะมหาพรหมที่หมู่พรหมห้อมล้อมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่หมู่ดาวแวดล้อมจากนั้นรัศมีมีวรรณะดังทองคำก็พวยพุ่งออกจากพระวรกายส่วนเบื้องหน้าของพระพุทธองค์จรดเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระรัศมีพวยพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังจากพระหัตถ์ขวาจากพระหัตถ์ซ้ายจรดเนื้อที่80ศอกรัศมีมีสีดังคอนกยูงพวยพุ่งออกจากเกลียวพระเกศาทั้งหมดตั้งแต่ปลายพระเกศาเบื้องบนจรดที่ประมาณ80ศอกในท้องฟ้ารัศมีมีวรรณะดังแก้วประพานพวยพุ่งออกจากพื้นพระบาทเบื้องล่างจรดแผ่นดินทึบเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระพุทธรัศมีมีวรรณะ6คือเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทประพัสสรก็โชติช่วงสว่างสวยไหวไปมาอยู่ตลอดเนื้อที่80ศอกโดยรอบแล่นแปรปราไปมาเหมือนเปลวไฟที่แลบออกจากด้ามประทีปที่ทำด้วยทองคำพุ่งไปสู่อากาศและเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากมหาเมฆที่ตั้งขึ้นทั้ง4ทวีปพุทธรัศมีนั้นสว่างสวยไปทั่วสารทิศเพราะหนึ่งว่าโปรยไปด้วยดอกจำปาทองเมื่อลดด้วยสายน้ำทองที่ไหลออกจากหม้อทองคำเหมือนวงไว้ด้วยแผ่นผ้าทองคำที่คลี่ออกพระสรีระที่มีพระรัศมีซึ่งประกอบด้วยอนุพยัญชนะ80และรุ่งเรืองด้วยพระวรลักษณ์32ประการทรงรุ่งโรจน์เหมือนท้องฟ้ามีหมู่ดาวระยิบระยับเหมือนป่าดอกปทุมที่บานแล้วที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพระสรีระนั้นประดับด้วยบารมี30ท่วนที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วโดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระอังคาพยพทุกส่วนทรงยกพระบาทเบื้องขวาเป็นก้าวแรกพื้นพระบาทเบื้องล่างซึ่งเสด็จดำเนินไปก็อ่อนนุ่มสัมผัสภาคพื้นที่เรียบลองธุลีก็ไปจับติดที่ลุ่มก็ดอนขึ้นและที่ดอนก็เรียบทั้งที่แผ่นดินหาจิตใจไม่ได้แผ่นหิน
ก้อนกรว

อและหนามทั้งหมดก็ราบเรียบด้วยพุทธานุภาพโล่งทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาททีในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียสีพระชานุและครอบพระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างที่สงบสำรวมนี่คือความน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่านในส่วนที่เป็นจรณะความประพฤติซึ่งหลวงพ่อก็นำมาพรรณนาได้เท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะจ๊ะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณหาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกันเองก็ยังไม่สามารถจะพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้จะนำมาเล่าย่อๆเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะยังใจของลูกๆให้บริสุทธิ์ผ่องใสและใจได้เจริญพุทธานุสติกันเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระพุทธองค์ต้องฝึกฝนอบรมตนตามแบบอย่างของพระองค์ท่านทั้งหยาบและละเอียดคือทั้งจรณะและความประพฤติต่างๆวิชาความรู้แจ้งซึ่งเป็นของละเอียดก็ให้มันฝึกฝนกันไปเรื่อยๆต่อเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสามารถสร้างบารมีกันไปได้นานๆให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเดิมมีอาชีพขายของชำแต่ว่าเมื่อได้ดู DMC ทำให้ลูกตัดสินใจเลิกการขายเหล้าเบียร์บุหรี่แหมไม่ฟังให้จบซะก่อน แล้วก็ได้ เริ่มมาค้าขายชุดสังฆทาน แล้วก็บ้านหลังสุดท้ายลองศพถูกต้องยังโอ้ครบวงจรเลยนะและของชำบางอย่างที่เหลืออยู่ในร้านนั้นตัวลูกสาวเนี่ยตัวลูกเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ได้พบรักแบบโลดโผนสายฟ้าแลบและรักติดกระสุนปืนมันเป็นเหตุคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นตัวลูกอยู่ในวัยสาวแรกรุ่นอายุ19ปีบางครั้งก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านบ้างแต่แม่ของลูกน่ะสิมักจะบ่นว่าอยู่เสมอลูกไม่เข้าใจเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจลูกยังตัดสินใจประชดแม่ตัดสินใจประชดแม่ด้วยการเอาปืนยิงขาตัวเองถูกต้องเนี่ยโอ้ทำไมเก่งอย่างเลยบริเวณน่องด้านซ้ายกระสุนโดนบริเวณกลางๆน่องทำให้กระดูกซี่เล็กหักหนึ่งท่อนเพียงสิ้นเสียงกระสุนปืนนัดแรกดังปั้งเท่านั้นกามเทพสะดุ้งตกใจตื่นรีบแผลงสอนความสงสารให้กับครูคนใหม่คนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพอดีก็เห็นลูกเลือดอาบเต็มน่องไปหมดเลยหัวใจของคุณครูหนุ่มรูปหล่อนั้นทนไม่ไหวเขารู้สึกสงสารลูกมากเคยรู้จักกันมาก่อนเลยอัธยาศัยดีๆนะเขารีบมาเนี่ยอุ้มลูกโอ้รากับพระเอกมาอุ้มนางเอกในหนังไทยไม่มีผิดเลยค่ะอุ้มพาลูกส่งไปที่โรงพยาบาลนี่หัวใจของครูเห็นไหมจ๊ะและบุพเพก็อารวาสโดยที่ลูกไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเขาจะมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลทุกวันและไม่มามือเปล่าซื้ออาหารที่ถูกปากมาฝากทั้งหวานทั้งข้าวโอ้และยังไม่พอคอยถามว่าอยากกินอะไรไหมจะเอาอะไรล่ะพูดจาสุภาพเอาใจแก้งเก่งแล้วยังไม่พอใช้ทั้งปากทั้งแววตาที่หวานฉ่ำเลิกงานจากการสอนแล้วยังมาคอยดูแลลูกที่โรงพยาบาลอีกแล้วไม่ยอมห่างเลยจนหมดเวลาเยี่ยมถ้าคุณพยาบาลไม่มาบอกแล้วก็เขาคงจะยังไม่กลับแต่พอบอกหมดเวลาเยี่ยมแล้วถึงจะกลับบ้านทีนี้วันไหนก็มาสายกว่าเวลาปกติไปบ้างลูกก็ชะเง้อมองที่ประตูตลอดแต่พอเขามาแล้วลูกทำเป็นเฉยๆคุณครูไม่ใหญ่คะเรื่องนี้ยังเป็นความลับอยู่ในใจนะคะอย่าบอกเขานะคะแล้วว่า

ตกลงเพราะลูกก็เขินเป็นเหมือนกันเขายังคงมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันตลอด2 เดือนเมื่อลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปบอกกับแม่เขาเอาไปบอกทำไมให้มาสู่ขอทันทีลูกก็โอเคเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจแล้วเราก็แต่งงานตามประเพณีที่ดีงามดีมากถูกต้องกระทั่งปัจจุบันเรามีพยานรักแท้ด้วยกัน3 คนสุดยอดเลยสามีของลูกเป็นคนดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนคนในสเปคเลยนะใครเดือดร้อนก็จะช่วยหมดมีอาชีพครับราชการครูแต่ว่าเขามีงานอดิเรกที่ไม่น่าจะทำเลยนั่นคือเป็นนายพรานพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปล่าหมูป่าแก้งไก่ป่าแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วค่ะเรามาลูกติดดีเอ็มซีเดี๋ยวรู้ความจริงของชีวิตจากคุณครูไม่ใหญ่ลูกก็แอบประท้วงเงียบคือทุกครั้งที่สามีล่าสัตว์ที่กลายเป็นซากไร้วิญญาณลูกก็จะไม่ใส่ใจที่จะนำมาปรุงอาหารให้เขาทานอีกเลยปล่อยให้มันเป็นซากอย่างนั้นลูกทำบ่อยๆจนในที่สุดเขาก็เลิกไปเองค่ะลูกสาวคนที่หนึ่งเป็นลูกที่ดีว่างง่ายสอนง่ายและมาวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอพร้อมทั้งยังชักชวนเพื่อนๆมาด้วยเขาบอกว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องเก่งและดีจ้าขณะที่อายุได้21 ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปี 2ที่มอรังคำแหงและมอรังสิตเรียนพร้อมกัน2 มหาวิทยาลัยปกติลูกสาวพักอยู่ที่หอพักที่กรุงเทพแล้วเมื่อเป็นเวลาว่างจากการเรียนลูกสาวมักจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเสมอแต่แล้ววันสุดท้ายของชีวิตลูกสาวก็มาถึงเมื่อต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2547ขณะลูกสาวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดลูกสาวจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าหลายวันเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับหอพักที่กรุงเทพแล้วก็จะมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาที่5 มีนาคม 2547แต่แล้วเมื่อวันที่4 มีนาคม 2547ลูกสาวคนโตก็ได้ขับรถพาคุณแม่ของลูกคือคุณยายลูกสาวและแม่ของสามีคือคุณย่าของลูกสาวและเพื่อนสนิทของลูกสาวที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามที่หมอนัดระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล150 กิโลเมตรขากลับรถได้เกิดอุบัติเหตุลูกสาวคนโตขับรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เธอเสียชีวิตคาที่แม่สามีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันต่อมาส่วนคุณแม่ของลูกและเพื่อนของลูกสาวบาดเจ็บสาหัสรอดตายมาได้เพียง2 คนตลอดระยะเวลา7 วันแรกที่ลูกสาวเสียชีวิตตัวลูกเองก็พยายามพูดคุยให้กายละเอียดลูกสาวนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาแล้วก็บอกให้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์และต่อมาลูกก็ยังได้ถวายปัจจัยสร้างพระ300,000 ปลื้มให้ลูกสาวคนโตอีกด้วยค่ะนี่เห็นไหมเจ้าว่าความตายในไม่มีนิมิตหมายเลยแม่ของลูกเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นราชินีแห่งอารมณ์ขี้โมโหชอบทานอาหารที่ต้องฆ่าสัตว์สดๆจึงจะอร่อยลูกก็พยายามบอกให้ท่านอย่าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่มาทำอาหาร

แต่แม่ก็บอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารเราฆ่ามันไม่บาปหรอกแม่บอกปัจจุบันแม่ป่วยด้วยโรค9อย่างอันหนึ่งปวดขาสองปวดอีกทีแก้ตัวปวดต้นคอสามเป็นอะไรความดันถูกต้องจ้ะสี่เบาหวานจ้ะห้าโรคหัวใจเป็นชุดเลยและก้าวรอก้าวจ้ะและเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสตายไหมแต่รอดตายมาได้ลูกก็บอกว่าโรคเหล่านี้อาจจะเกิดจากกรรมปานาติบาตแต่คุณแม่ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วทำไมยังปวดขาลูกจะทำอย่างไรจึงจะให้คุณแม่มีความคิดที่ถูกต้องพี่สาวของสามีเป็นข้าราชการค่ะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจคือชอบเล่นไพ่ถูกต้องไงหลายครั้งที่เธอมีหนี้สินนี่พี่สาวสามีนะลูกต้องคอยใช้หนี้ให้ตลอดแต่เธอก็ยังคงเล่นการพนันเหมือนเดิมจนเสียงานเสียการและก็เสียเงินกระทั่งเมื่อเธอมีหนี้สินจากการพนันต้องใช้หนี้ก้อนโตทำให้เธอต้องหนีเจ้าหนี้แล้วก็ต้องหนีออกจากงานราชการไปเธอได้ทิ้งลูกๆทั้งสามคนไว้ให้กับพี่เขยของสามีดูต่างหน้าส่วนพี่สาวสามีก็ได้หายสาบสูญยังขาดการติดต่อไปนาน10กว่าปีหนีหนี้ไปเนี่ยกระทั่งมาปี2543เพื่อนๆที่ทำงานก่อสร้างกับเธอที่จังหวัดนครนายกก็ได้พาเธอกลับมาบ้านในสภาพที่เป็นโรคเอสระยะสุดท้ายตอนนั้นลูกไม่อยู่บ้านอยู่แต่คุณแม่ของลูกซึ่งท่านก็ปฏิเสธที่จะรับเธอกลับมาเพื่อนก็ได้พาเธอกลับจังหวัดนครนายกต่อมาลูกก็ได้ทราบข่าวภายหลังว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกให้ที่พักพิงแก่เธอได้มอบหมายเธอช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่วัดแห่งนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคเอสในปีนั้นเองขณะอายุได้43ปีแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็เมตตาจัดงานศพให้เธอด้วยดีคำถามสามีของลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานมาหรือเปล่าคะชาตินี้เนี่ยทำไมถึงได้ชอบล่าสัตว์ในวันหยุดเขาจะต้องทำอย่างไรจึงจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้คะอันนี้ต้องศึกษากันแล้วแหละวิบากกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่หนึ่งและแม่ของสามีต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและในช่วง7วันแรกที่ทั้งสองคนตายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะเหตุใดทำให้แม่ของลูกและเพื่อนสนิทลูกสาวบาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายได้คือแม่ของลูกรอดตายได้แม่ลูกเคยเกิดอยู่ในสังคมเช่นไรจึงมีความเชื่อผิดๆว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารไม่บาปและที่คุณแม่บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์แต่ทำไมยังปวดคะลูกควรจะตอบว่าอย่างไรคะเดี๋ยวจะตอบให้ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขให้แม่มีความเชื่อที่ถูกต้องคะอุปกรรมใดทำให้พี่สาวของสามีติดไพ่ติดจนต้องหนีเจ้าหนี้และต้องออกจากงานราชการและวิบากกรรมใดเมื่อเธอกลับมา

พื่อจะมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอบุญใดทำให้พี่สาวของแม่ไอ้พี่สาวของสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและจัดงานศพให้ด้วยค่ะวิบากกรรมใดจึงทำให้พี่สาวของสามีตายด้วยโรคเอสเธอตายแล้วไปไหนอิสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้กามนันให้พี่สาวของสามีแล้วก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูอุปการะลูกของเธอทั้งสามคนตัวลูกเองทำกรรมใดมาจึงต้องใช้ปืนยิงขาตัวเองและใดด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้ตัวลูกและสามีต้องพบรักกันด้วยค่ะทำไมหลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาค้าขายชุดสังฆทานและบ้านหลังสุดท้ายคือโรงศพลูกจึงขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ลูกทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยขาดแต่ปัจจุบันลูกยังคงขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงที่เหลือจากการขายของชำอยู่ในร้านตั้งแต่ปี2540อยากจะเลิกหลายครั้งแต่ก็เลิกเด็ดขาดยังไม่ได้สักทีค่ะตัวลูกสามีลูกๆทั้งสามคนเราเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลปฏิบัติธรรมอย่างไรลูกชายคนที่สามมีผังบวชตลอดชีวิตไหมคะมันก็จะขึ้นอยู่กับเขาอ่ะนะสามีลูกในอดีตชาติอาจจำเรื่องราวคำถามได้ใช่ไหมจ๊ะสามีลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานจริงๆแหละจ๊ะนิสัยเก่าติดมาและที่สำคัญสามีของลูกที่ผ่านมาเคยตกลงไปในมหานรกขุมที่หนึ่งขุมปานาติบาตเพราะการเป็นนายพรานนี่แหละแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็มารับทันตรมาที่อุสธนรกยมโลกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ชอบล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแล้วพอผลจากนั้นก็กลับมาเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อกินหญ้าถือมังสวิรัติเนี่ยแต่ให้ทั้งคนและสัตว์อื่นล่าแล้วเพิ่งจะได้กลับมาเป็นชีวิตมาเป็นมนุษย์ได้ไม่กี่ชาตินี้เองตอนนี้ดาลิงกำลังเริ่มเข้าไปสู่วงจรเดิมจะกลับไปสู่มหานรกอีกครั้งแล้วจ้ะดังนั้นต้องบอกเขาหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะต้องหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะแล้วมุ่งหน้าทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังต้องหาพระในตัวให้เตอจึงจะพ้นได้จ้ะวิบากกรรมที่ทำให้ลูกสาวคนที่หนึ่งของลูกและแม่สามีต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันเพราะในอดีตชาติทั้งสองเคยเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินบ้างฆ่าขายบ้างเวลาฆ่าเช่นตอนฆ่าหมูแม่สามีเนี่ยจะเป็นคนจับหมูมัดไว้สองพี่น้องช่วยกันและลูกสาวคนที่หนึ่งลูกจะเป็นคนเชือดเหตุนี้เองทำให้ทั้งสองคนต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันมาหลายชาติแล้วลูกสาวลูกในช่วง7วันแรกสามารถระลึกถึงบุญได้และก็ได้มาเวียนมาทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาแต่ว่ากำลังบุญยังไม่พอกลับดุสิตบุรีขณะนี้จึงได้ไปเป็นเทพธิดาของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส3ได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอธิษฐานไปให้ส่วนคุณแม่สามียังวนเวียนเป็นภูมิเทวาชั้น

สายยักษ์อยู่ต้องทำบุญไปให้ท่านมากกว่านี้จ้ะสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกและเพื่อนสนิทของลูกสาวแค่บาดเจ็บสาหัสและรอดตายมาได้นั้นเพราะในอดีตก็มีกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์มาเหมือนกันแต่มีบุญที่เคยถวายเภสัชรักษาโรคแก่พระสงฆ์และแจกยูบยากับคนทั่วไปจึงรอดชีวิตมาได้ดีว่ากรรมาติบาตปานาติบาตในปัจจุบันชาติยังไม่ส่งผลถ้าส่งผลก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วจ้ะดังนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะกรรมเนี่ยส่งผลได้อีกทุกเวลาเลยกรรมปานาติบาตดังกล่าวแม่ของลูกเคยเกิดในสังคมที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สนทนาธรรมกับบัณฑิตจึงขาดปัญญามีความเชื่อผิดๆที่ว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารแล้วไม่บาปเพราะไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดเองว่าเองเออเองโมเมเองดังนั้นลูกควรบอกคุณแม่ว่าใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนจะต้องรับผลของกรรมนั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองบางอย่างก็ไม่สมกับกรรมในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตถ้าแม่ลูกยังฆ่าสัตว์ต่อไปในชาติเบื้องหน้าก็จะมีอายุขัยสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากให้บอกท่านว่าเลิกเถอะแม่เลิกเธอไม่คุ้มกับวิบากที่จะส่งต่อไปในอนาคตเลิกนะแม่นะไปบอกท่านนะเหตุที่ทำให้พี่สาวสามีติดไพ่จนต้องเป็นหนี้จนหนีจะหนี้และต้องออกจากราชการติดไพ่ใช้ทรัพย์ไม่เป็นเนี่ยพระกรรมที่คบกับคนพาลในอดีตและปัจจุบันและตัวเองก็มีเชื้อพาลได้เคยชวนคนอื่นให้ติดในอบายมุขเช่นกันพอมาถึงชาตินี้ก็กลับไปในวงจรนั้นอีกใครห้ามก็เลยไม่เชื่อฟังส่วนวิบากกรรมที่เมื่อเธอจะกลับเพื่อมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอเพราะเธอเป็นเอสจำได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะกรรมที่ทำให้บุพการีเดือดร้อนกรรมที่ด่าว่าบุพการีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกทั้งไม่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาสนับสนุนเลยจ้ะจึงต้องเป็นเช่นนี้คือได้รับการปฏิเสธส่วนเหตุที่บิดาสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและยังจัดงานศพให้ด้วยเพราะในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาจึงทำให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความสงสารเมตตาเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นพระภิกษุรูปนั้นเคยเป็นญาติกับพี่สาวสามีของลูกและพี่สาวสามีของลูกก็เคยได้ช่วยเหลือตอนท่านเดือดร้อนอยู่หลายครั้งทำให้ชาตินี้เมื่อมาเจอกับท่านท่านจึงเกิดสงสารเมตตาดูแลให้จ้ะวิบากกรรมที่พี่สาวสามีของลูกตายด้วยโรคเอสคือวิบากรรมกามีเจ้าชู้รวมกับกรรมปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลเธอตายแล้วก็ไปยมโลกขณะนี้กำลังรับทันทรมานอยู่ในยมโลกขุมการพนันกรจ้ะอุปกรณ์การพนันหล่นใส่หัวกันตะบันแหลกที่เป็นด้วยเหล็กร้อนนะจ๊ะแล้วก็ต้องไปในขุมอื่นต่อไปอีกให้มันทำบุญไปให้เนี่ยจะพ้นกรรมเร็วขึ้นจ้ะเพราะตอนนี้ยังอยู่ยมโลกยังรับได้นะจ๊ะโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยวิบากกรรมที่ทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้การพนันให้พี่สาวของสามีเพราะในอดีตชาติลูกเคยเป็นพี่น้องกับพี่สาวของสามีเป็นพี่น้องกันชาตินั้นได้ให้

ินพี่สาวไปเป็นเจ้ามือพนันแล้วเอาเงินมาแบ่งกันชาตินี้เลยมีวิบากผูกกันมาแล้วทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้และเลี้ยงลูกให้พี่สาวสามีจ้ะมาใช้หนี้แทนเห็นไหมจ๊ะแต่ให้คิดซะว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติเป็นการสร้างบุญเสียจะดีกว่าจะทำให้ใจสบายใจเป็นกุศลมากกว่าการใช้วิบากกรรมจ้ะไอ้คิดว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติอย่างนี้นะจ๊ะตัวของลูกเองมีกรรมที่ทำร้ายตนเองเพื่อประชดมารดามาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มาทำในเรื่องซ้ำๆอีกเลยก็มาทำซ้ำๆส่วนเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ลูกและสามีได้พบรักกันและเพราะลูกเองเคยเป็นภรรยาของสามีมาตั้งแต่ชาติสามีเป็นในพรานนั่นแหละจึงทำให้ชาตินี้เมื่อเขามาพบลูกแล้วก็ตกหลุมรักใช่ไม่รักใครแล้วเนี่ยไอ้ที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาดทุนเพราะกำลังทานบารมีของลูกยังไม่เต็มที่จ้ะอีกทั้งยังไม่หักดิบในการเลิกมิจฉาวณิชาทั้งหมดยังขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงอยู่บุญยังส่งผลไม่เต็มที่แม้จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ขาดแต่มันก็บุญก็ทำกรรมก็สร้างแต่นั้นต้องเลิกค้าขายสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะจ๊ะแล้วเปลี่ยนมาขายของกินของใช้ที่คนต้องกินต้องใช้บ่อยๆแล้วบุญจะส่งผลได้เต็มที่จ้ะของกินของใช้แต่ลูกและสามีและลูกหลานทั้งสามเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างทำให้บางชาติก็เจอกับหมู่คณะบางชาติก็พลัดกันจ้ะลูกชายคนที่สามมีผังบวชอยู่บ้างแต่ยังไม่หนาแน่นต้องใช้กำลังใจอย่างสูงหากจะบวชตลอดชีวิตคือบวชแล้วบวชเลยไม่สึกนั่นก็แค่นั้นเองให้รู้แล้วทุกคนในครอบครัวหักดิบเลิกอบายมุขรักษาศีลให้ครบสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไปพักที่ดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษด้วยกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านทานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์และกัลยาณมิตรเภสัชกรหญิงอัญชนาบูรณกานนท์ท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: ทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ

0: โนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สปริวารานิ
0: สปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: สำหรับท่านทานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีครตัง
0: ทีครตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ธานบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะบุญคือผลของการทำความดีทั้งกายวาจาใจเช่นการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นบุญเป็นต้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่มนุษย์ปุถุชนจนกระทั่งถึงพระอรหันต์บุญมีคุณลักษณะอย่างน้อย5ประการดังต่อไปนี้คือประการแรกบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วนำความสุขกายสุขใจมาให้ประการที่2บุญนั้นสั่งสมได้ดังที่พุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรประมาทไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญแม้มีประมาณน้อยแม่น้ำทีละหยดยังทำหม้อน้ำให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญามันสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญได้ฉันนั้นประการที่3บุญนั้นอุทิศให้แด่คณะญาติมิตรบุคคลที่เราเคารพรักที่ล่วงลับไปแล้วได้สามารถเปลี่ยนสภาพภพภูมิให้ดีขึ้นได้ที่มีทุกข์มากก็ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็สุขมากที่มีสุขมากก็สุขยิ่งขึ้นไปประการที่4บุญนั้นเป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ภัยอันตรายใดๆไม่อาจกระทำได้และประการที่5บุญสามารถติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าได้ประดุจเงาที่ติดตามตัวเราไปในทุกที่ทุกสถานท่านฐานบดีผู้ใจบุญทุกท่านการทำบุญคือการทำประกันชีวิตด้วยหลักประกันที่มั่นคงพอบุญสามารถประกันชีวิตไม่ให้ตกไปสู่อบายสามารถนำสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเราจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆและบุญที่เราสั่งสมในวันนี้จะนำความสุขความสำเร็จมาให้ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์และสุขอย่างยิ่งในพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระ

0: ุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านธรรมบดีทุกท่านได้กระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอมหน้าบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโส

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญกันวันนี้ด้วยค่ะ
3: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะที่หอฉันคุณยาอาจารย์หรือว่าติดตามรับชมผ่านทาง GBN by DMC ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้เหมือนกันนะคะผ่านเว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถกดไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTubeFacebook หรือว่า Zoom นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัติทันทีค่ะเมื่อได้เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ในบุญนะคะซึ่งกันและกันรวมไปถึงส่งช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
2: และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือคุณผู้ชมจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขนี้15212022087ค่ะหรือสะดวกผ่านทางเว็บไซต์นะคะ donate.bkcement.org และผ่านทางไลน์ที่ line oa@dhammakaya ค่ะ
3: ค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะที่ใกล้จะถึงในไม่กี่วันนี้นะคะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบค่ะฉลองชัยชิตังเมนะคะในวันจันทร์ที่29มิถุนายน

0: พุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะสามารถที่จะร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้ค่ะที่ GBN US Live นะคะแล้วก็ส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ค่ะ
1: ค่ะซึ่งยอดปัจจุบันนะคะที่หน้าจอในขณะนี้นะคะ 8,473,605,494 จบแล้วนะคะเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็จะถึงเป้าหมายที่เราจะได้มาร่วมชีตังเมกันแล้วนะคะส่วนกิจข่าวงานบุญต่อมาค่ะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะสมัครบวชได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลข0815388867นะคะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานที่ถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาระยาอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระ

พุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาพร้อมทั้งร่วมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนค่ะณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยเคารพกฎจราจรและร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมรณรงค์ค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยความเมตตาของพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทในการดำเนินงานโครงการปรับปรุง

0: ื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำค่ะโดยจะเป็นการปรับปรุงและทาสีเครื่องหมายจราจรเดิมที่มีสภาพซีดจางหรือเบาบางให้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสัญลักษณ์จราจรได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะภายใต้การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเกื้อกูลและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความอบอุ่นใจอีกครั้งหนึ่งที่เครือข่ายบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับโดยการนำของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีท่านนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและท่านผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ได้มาประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์โดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายรวมถึงมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาซึ่งตั้งอยู่ณถนนสีขาวตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับเป็นกิจกรรมที่มาส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนะครับได้เห็นความสำคัญในการรักษาและช่วยกันส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับก็มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้มีการรณรงค์นะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีโครงการปรับปรุงเส้นทางหรือเครื่องหมายต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายนะครับจุดที่น้องๆหรือผู้ปกครองหรือคุณครูนั้นจะต้องยืนรอรถหน้าโรงเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการทำสีสัญลักษณ์การห้ามจอดหรือการระวังการทำ เนินนะครับเพื่อชะลอความเร็วแล้วก็มีสีที่ชัดเจนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาด้วยนะครับซึ่งในการนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทเพื่อดำเนินการนะครับในโครงการปรับปรุงเส้นจราจรและความปลอดภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยเพื่อร่วมกันดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับคณะครูน้องๆนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสาธารณสงเคราะห์ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับ
0: ส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมการฝึกสมาธิพร้อมทั้งได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภาษาไทยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยและเยาวชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการปฏิบัติสมาธิและกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายครอบครัวจำนวน10คนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมจิตมหาชโยได้แนะนำการปรับกายปรับใจก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำเยาวชนฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับความสุขภายในและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดและมีสมาธิในการเรียนก่อนที่เด็ก

เด็กจะได้ฝึกอาราธนาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมการทำขนมไทยทับทิมกรอบโดยน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับขนมและทับทิมนอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้เริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นครั้งแรกซึ่งในโอกาสนี้พระมหาสมจิตมหาชโยได้เมตตาสอนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนธรรมศึกษาซึ่งเยาวชนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานค่ะโดยบรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มกลุ่มผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมที่ทางวัดได้จัดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เช่นนี้ขณะที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจภาษาไทยและพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งหลายคนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานบุญของวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235 สุขโข

0: ที่บอกให้เร่งให้ผลบุญมันส่งเร็วๆก็นี่แหละเวลาจะทำอะไรมองให้ชัดให้ได้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ย1 2 3นี่มันอะไรมันยังไงแล้วไงทำไมต้องทำไม่ทำได้ไหมไม่ทำไม่ได้อ้าวถ้าต้องทำจะทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรมีบทยังไงก็ว่ากันไป
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตะชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเรากันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำงานให้ก้าวหน้าค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะตั้งใจทำงานหนักแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าบางคนตั้งใจดีกลับมีอุปสรรคไม่รู้จบวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราในหัวข้อจะทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

พอลงมือทำแล้วก็จะรู้เองมันกระทบอะไรมั้งมีใครเดือดร้อนจากการทำอันนี้มั้งไหมทั้งที่เรามองรู้ว่าไม่กระทบนะแต่ทำเข้าจริงๆเดี๋ยวมันก็กระทบมากหรือน้อยก็ไปดูกันไปแล้วก็แก้กันไปพอลงมือทำแล้วเจอเองมันดีก็เห็นช่องเห็นทางไปอีกไอ้ที่ไม่ดีเอ้ยมันกระทบไอ้นี่ไอ้นี่แก้ไปเมื่อไม่กระทบแล้วก็เดินหน้าไปเดี๋ยวก็กระทบอีกกระทบมากกระทบน้อยก็แก้กันไปไม่ยอมให้ขาดราคาสั่งมันก็จะไปได้แม้เรื่องดีก็กระทบแม้เรื่องร้ายก็กระทบอย่างยกตัวอย่างเมื่อลงมือสร้างวัดมาคนยังไม่มากเรื่องพื้นที่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องอาคารหลังคาจากก็ได้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรเต็นท์ก็ได้แต่พอคนมากเข้า มันจำเป็นละอาคารจะต้องแข็งแรงจะต้องมั่นคงพอสมควรกว้างพอสมควรเครื่องอำนวยความสะดวกแค่ในตัวอาคารมันก็เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีเสื่อมันจะต้องมีพัดลมมันจะต้องมีเครื่องขยายเสียงมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอาคารจากนั้นหนีไม่พ้นมีคนที่ไหนเดี๋ยวมันก็กระทบเรื่องอาหารเก่าอาหารใหม่มาอีกแล้วอาหารเก่าอาหารใหม่ไออาหารใหม่คืออาหารที่เราจะต้องกินขึ้นไปแต่ละมื้อในวันนั้นที่เรามาร่วมงานกันอาหารเก่าห้องน้ำห้องท่าที่จะต้องใช้เมื่อขณะใช้ก็ดีใช้แล้วก็ดีหนีไม่พ้นเรื่องของการทำความสะอาดกับการจัดระเบียบเพราะมันมาอีกแล้วจากนั้นบุคคลมากบุคคลน้อยเป็นหญิงเป็นชายควรจะนั่งยังไงควรจะเรียงยังไงมาอีกลูกจะแค่เป็นหญิงเป็นชาย

มีอาชีพอะไรเขาเหล่านั้นนะเพราะบุคคลเหล่านี้มีความต้องการมีความทุกข์ทั้งที่เหมือนกันและทั้งที่ต่างกันก็ต้องไปปรับอีกแล้วพอทำงานก็เจออย่างนี้ล่ะลูกและสุดท้ายที่ยังไงก็ต้องเจอต้องปรับเรื่องอะไรธรรมะที่จะให้กับเขาจะเอาอะไรเป็นหลักยิ่งคนมาหลายเพศหลายวัยเข้าหลายระดับเขาจะเอาอะไรเป็นหลักในเรื่องเหล่านี้ก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงเยอะแยะอีกตามลำดับไปมันก็ปรับกันไปอย่างนี้ละลูกเลยแต่จะยังไงก็ตามมันจะมีล็อกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เมื่อลงมือได้ทำงานแล้วก็จำเอาไว้สี่เรื่องหลักที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศคือ 1. สถานที่2. อาหารและปัจจัย 4. 3. บุคคล 4. ธรรมะนอกนั้นเป็นเรื่องรองหมดเลยเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องไปปรับด้วยเหตุนี้เท่าที่รู้มาตั้งแต่โบราณใครจะทำงานใหญ่ต้องย่ำแล้วย่ำอีกฝึกตัวเองอยู่ในเส้นทางของมงคล38ต้องมงคล38ผิดจากนี้ก็ไม่ได้ส่วนรายละเอียดไปค้นเอา

ต้องคิดให้รอบทำให้เป็นแก้ให้ไวเวลาจะทำอะไรอย่าทำแบบรีบๆลวกๆมองให้ชัดว่ากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำมีขั้นตอนอย่างไรใครเดือดร้อนหรือไม่พอลงมือทำจริงก็จะเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปรับให้เป็นแก้ให้ไวเจออุปสรรคก็อย่าปล่อยให้คาราคาซังแล้วจะก้าวหน้าได้ไม่ว่าทำงานอะไรให้ยึดหลักปฏิรูปประเทศ4เป็นแกนกลางคือ1สถานที่2อาหารและปัจจัย3บุคคล4ธรรมะและต้องฝึกตนเองให้อยู่ในเส้นทางมงคลชีวิต38ประการจึงจะก้าวหน้าได้ทั้งเร็วและรับเรื่องอย่างแท้จริงสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราว่าหากจะทำงานให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นนะคะจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำแล้วก็สังเกตผลแก้ให้ไวอย่าปล่อยให้ค้างค้างแล้วก็ต้องปรับตัวเก่งค่ะเจอปัญหาให้เรียนรู้และพัฒนานะคะโดยยึดหลักปฏิรูปประเทศ4คือ1สถานที่2ปัจจัย4 3บุคคล4ธรรมะแล้วก็ยึดหลักมงคลชีวิต38ประการนะคะรับรองเลยค่ะว่าชีวิตจะมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะบุคคลท่านนี้ได้มาแชร์ความประทับใจแล้วก็ธรรมะจากหลวงพ่อนะคะในเรื่องปลูกฝังความดีสร้างนิสัยดีจากความดีสากลเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ความดีสากล5ประการนะครับตั้งแต่สะอาดนะครับระเบียบสุภาพตรงเวลาและสมาธิทั้ง5อย่างนี้ที่สะอาดเนี่ยก็ให้เขาดูตั้งแต่ตัวเขาเลยนะครับเรามาขยายผลว่าก่อนที่เขาจะดูว่าเขาสะอาดไหมให้ดูจากตัวเองก่อนวันนี้มามือเล็บมือสะอาดหรือยังผมเผาสะอาดหรือยังเล็บเท้าตัดมาไหมอาบน้ำมาหรือเปล่าแปรงฟันมาเปล่านี่เรื่องสะอาดก่อนที่เขาจะมองคนอื่นว่าสะอาดไม่สะอาดเขาให้มองตัวเขาก่อนนะครับพอดูความสะอาดแล้วดูความเป็นระเบียบนะครับวันนี้มาโรงเรียนเป็นระเบียบไว้ยังเอาเสื้อไว้ในกางเกงหรือเปล่าใส่รองเท้าไม่เหยียบส้นใช่ไหมวันนี้แต่งกายมาถูกต้องตามระเบียบไหมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือเปล่าทีนี้ความสุภาพมาถึงก็ขยายให้เขาฟังว่าอะไรคือสุภาพมาถึงก็พูดเพราะกับเพื่อนหรือเปล่าเธอฉันผมคุณ

ครับตัวเองพูดไปได้เลยไม่ต้องว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ให้พูดเพราะๆไว้หมายถึงไหว้พระหรือยังนั่งเรียนหมายถึงไหว้ครูหรือยังเจอกับเพื่อนเนี่ยยิ้มให้เพื่อนหรือยังเช้านี้มายิ้มหรือยังเนี่ยเป็นการที่เขาแสดงความสุภาพออกมาสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาตรงเวลาเนี่ยเข้ามาโรงเรียนตรงเวลามั้ยมาสายหรือเปล่านะครับเข้าคาบเรียนตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนนั่งสมาธิกันแล้วเพื่อนเตรียมตัวเรียนวิชาแล้ววิชาอื่นแล้วเรายังไปห้องน้ำอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ขยายเขาเพื่อเขารู้นะครับแล้วก็สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสุดท้ายคือสมาธิสมาธินี่สำคัญมากเลยครับของยูไวเนี่ยจะนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบเรียนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยจิตใจโล่งโปร่งสบายเพื่อที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆที่ได้เติมเต็มให้เขาถ้าเกิดเขาทำตัวเองน้ำเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ๆได้เลยก็เลยโรงเรียนก็เลยเอาหลักของการฝึกสมาธิมาให้เขาใช้บอกให้เขานั่งนิ่งๆจากที่เขาพักกลางวันเล่นตลอดเวลาขึ้นห้องไปยังติดลมอยู่เลยยังเล่นอยู่เลยก็เลยให้เขานั่งนิ่งๆก่อนให้เขาให้ทำตัวสบายก่อนให้โล่งก่อนเพื่อจะเอาความรู้ใหม่ๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือไปขยายไปทำให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับพูดถึงหลวงพ่อธรรมะนะครับที่ได้สถาปนาโครงการกฐินสมฤทธิ์ดีวิสตาขึ้นมานะครับครูนุนิวัฒน์ก็ทำมาตั้งแต่ต้นได้เอารูปแบบได้เอามโนปฏิภาณของหลวงพ่อเนี่ยมาใช้นะครับถ้าไม่มีหลวงพ่อนุนิก็ไม่ได้ทำกฐินเพราะนุนิไม่รู้จักด้วยก็เป็นบุญนะครับจากหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้ลูกๆได้มารับบุญส่วนนี้นะครับก็อยากให้หลวงพ่อได้บุญส่วนนี้ไปด้วยส่วนความดีสากลในห้องชีวิตของหลวงพ่อทัตตะนะครับโรงเรียนก็ได้เอามาขยายผลจนเกิดผลสัมฤทธิ์เกิดเป็นสิ่งที่เด็กดีเด็กเก่งนะครับอยู่ในสังคมได้ก็เป็นอานิสงส์ที่หลวงพ่อได้ให้ไว้นะครับโรงเรียนก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับหลวงพ่อทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ความรู้ให้มโนปฏิภาณนะครับให้สิ่งต่างๆนะครับที่โรงเรียนได้นำมาปฏิบัตินะครับแล้วก็โรงเรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกฐินหรือเป็นหลักธรรมต่างๆโรงเรียนได้เอามาปรับใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์ดีมากๆนะครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณครูสุรชาติหมวดสอนทิพย์ค่ะคุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ท่านได้มาแชร์ความประทับใจและธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะโดยได้นำหลักความดีสากล5ประการนะคะมาปลูกฝังนิสัยให้กับเด็กในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบรวมไปถึงการฝึกสมาธิกับเด็กก่อนเรียนค่ะเพื่อให้เขานะคะมีจิตใจที่สงบและพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมกันนี้นะคะยังได้ขยายผลนะคะ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยค่ะเพื่อปลูกฝังนิสัยและก็วินัยให้กับเด็กค่ะทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านผ่านการฝึกฝนโดยมีคุณครูนะคะเป็นผู้นำในการปฏิบัตินอกจากนี้ค่ะโครงการกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ที่หลวงพ่อธรรมชีโยค่ะท่านได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมที่โรงเรียนโดยมีคุณครูนักเรียนและก็คนในชุมชนนะคะได้ร่วมกันทำบุญพร้อมกันผ่านกิจกรรมที่มีความหมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับคำสอนจากหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะที่ท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่แท้จริงค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูสุรชาติหมวดสอนทิพย์มากๆนะคะที่ได้มาแชร์ความประทับใจแล้วก็ธรรมะค่ะที่นำไปสอนให้กับเด็กและก็ขยายผลสู่โรงเรียนทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

าเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขะ

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเขามักจะลดการพูดคุยเรื่องต่างๆแต่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าพอเราไปถามเขาก็จะบอกว่าตรึกธรรมะอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เคยสงสัยไหมคะว่าตรึกธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงเรียกว่าตรึกธรรมะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องของการตรึกธรรมะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักถ้าคุ้นเคยมากเห็นจนเจนตาก็จะนึกได้ง่ายรักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องอย่าให้เผลอจนกระทั่งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเป็นอุปสรรคต่อการนั่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเฉยๆคือพอรู้ตัวเราก็ดึงใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ

ความพอดีและความพอดีก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ได้อีกทั้งการตรึกธรรมะบ่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆอีกด้วยดังนั้นถ้าเราหมั่นตรึกธรรมะให้ได้อย่างเบาสบายทั้งนั่งนอนยืนเดินหมั่นสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะการประดิษฐ์ธรรมะก็คือการนึกนิมิตอย่างเบาๆสบายๆนึกได้ชัดแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งความพอใจนี้จะนำไปสู่

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่าง

โล่งกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรอยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญที

ฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้แค่คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระ

จางชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจการนมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนมอย่างนิ่งแน่นนะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจวาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเรามีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำ
อย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายกระพือตานิดเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึก

เหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัด

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมการอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสังสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจการเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวัยทั่วบริเวณห้องปฏิบัติธรรมเพื่อส่องแสงสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ค่ะทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้มาพักกายพักใจและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบค่ะภาพบรรยากาศอันเงียบสงบณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการหยุดพักอย่างแท้จริงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งเอื้ออำนวยให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมในรุ่นที่155นี้เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสาธุชนหลายท่านกล่าวว่าได้รับประสบการณ์สมาธิที่ดีมากจิตสงบความฟุ้งซ่านลดลงและรู้สึกเบาสบายเหมือนร่างกายลอยได้ระหว่างปฏิบัติยังมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในและเมื่อเกิดความตกใจแสงนั้นก็หายไปจึงได้เรียนรู้ว่าควรรักษาใจให้เป็นปกติและเพียงรับรู้อย่างสงบอีกท่านได้กล่าวว่าเป็นคนจริงจังและพยายามทำสมาธิให้ถูกต้องจึงมาคิดว่าต้องไม่คิดอะไรจนกลายเป็นความกดดันต่อตัวเองจากการเดินจงกรมทำให้นึกถึงเวลาปีนเขาหรือเดินระยะไกลที่จิตสงบเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับสมาธินอกจากนี้ยังรู้สึกว่าการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดในการทำงานของตนเองและได้เรียนรู้ว่าการทำสมาธิควรทำอย่างผ่อนคลายไม่คาดหวังผลลัพธ์สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นแต่ทางวัดมุ่งหวังที่จะให้

ให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการหยุดใจเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายในและการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งในต่างแดนเพื่อร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปในระดับสากลค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 6-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีนี้ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์

0: รศัพท์094-264-2444
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: กันทะคัลละกับชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่นณเมืองสาวัตถีขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพุทธศาสนาขึ้นเมื่อพระเทวทัตคิดจะตั้งตนเป็นพระศาสดาเสียเองจึงกระทำอกุศลกรรมเพื่อให้ผู้คนหมดความเลื่อมใสในองค์พระศาสดาครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าชายเทวทัตได้ออกบวชแล้วได้โลกียานมีความชำนาญในอภิญญาจึงเกิดความกำเริบใจใช้ฤทธิ์แปลงกายเป็นพระศาสดากระทำการกล่าวให้ร้ายในพรหมจรรย์ของพระพุทธองค์อนุญาตให้สงสาวกฉันเนื้อสัตว์ที่ถูกนำมาถวายเป็นพระกริยาหาร
1: เนื้อหมูเนี่ยก็ผมชำแหละเองกับมือรสดีนักเชิญฉันเถิด
0: และพระเทวทัตก็เริ่มต้นสร้างความเลื่อมใสด้วยการฉันมังสวิรัติให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ยินยอมให้พุทธสาวกปฏิบัตินั้นคือความเสื่อม
1: ฉันเนื้อสัตว์ผิดศีลยิ่งนักเราขอฉันแต่ผลไม้พวกนี้ก็พอ
0: ยิ่งกว่านั้นพระเทวทัตยังคิดปลงพระชนพระพุทธองค์แล้วจะตั้งตนเป็นพระศาสดาเสียเอง
1: เมื่อองค์พระศาสดาสิ้นลงพระศาสดาองค์ต่อไปก็ต้องเป็นเรา
0: ความเลวร้ายของพระเทวทัตนั้นหนักหนาจนแผ่นดินที่รองรับอยู่นั้นทนไม่ได้จึงแยกตัวออกและสู่เอาพระเทวทัตตกสู่ขุมนรกโอเวจีย์ืนเสวยอกุศลวิบากอีกนานเท่านานจนแทบจะนับการเวลาไม่ได้เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นหัวข้อสนทนาทั้งในกลุ่มของชาวเมืองสาวัตถีและในกลุ่มภิกษุสงฆ์ในวัดเชตวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่เพียงชาติภพนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเลียนแบบอยากเป็นเช่นเราแล้วเกิดความเสียหายในครั้งอดีตก็เช่นกันแล้วองค์พระศาสดาก็ตรัสเล่ากันทะคัลละกะชาดกดังนี้ครั้งหนึ่งมีนกหัวขวานชื่อกันทักคละกะอาศัยหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลางแห่งหนึ่ง
2: ออกมาเป็นอาหารข้าซะดีๆหนอนน้อยออกมาออกมาออกมาเจ้าจะพ้นเนื้อมือปากของข้าไปไม่ได้หรอกในที่สุดเจ้าก็กลายเป็นอาหารของข้าเฮ้ยงามงามงามงามอร่อยจังหาอีกดีกว่านอนในป่านี้ช่างอร่อยยิ่งนักอยากรู้จังว่าป่าอื่นน่ะรสชาติหนอนจะเป็นเช่นไรหนอเฮ้ยหากินอยู่แถวนี้ชักเบื่อๆรสชาติหนอนที่นี่ล่ะไปหาเจ้านกกฐิละวันิยะเพื่อนซี้เราดีกว่าป่าต้นตะเคียนที่นั่นคงมีหนอนรสชาติดีๆบ้างแหละนะ
0: ณป่าต้นตะเคียนมีนกหัวขวานนามคทิระวนิยะอาศัยอยู่นกตัวนี้เป็นเพื่อนกับนกกันทคัลละกะมาช้านานแต่นกทั้งสองก็ต่างอาศัยอยู่คนละป่านานๆครั้งจึงจะไปมาหาสู่กันสักที
2: รสชาติหนอนที่นี่ยังอร่อยเหมือนเดิมเอ๊เป็นเพราะไม้ตะเคียนที่นี่หรือเปล่านะที่รักษาความสดหวานของตัวหนอนได้อะคทิวรนิยะเพื่อนเกอเอ๋ย

0: กินหนอนอร่อยเชียวนะเราคิดถึงเจ้านักจึงมาเยี่ยม
1: อ้าวเจ้ากันทักคละกะโอ้โหมาเยี่ยมข้าถึงนี่เชียวมาๆๆๆข้ากำลังคิดถึงเจ้าอยู่พอดีเลย
0: เป็นไงมาไงเนี่ยมาถึงนี่เชียว
2: เฮ้ยก็ข้ารู้สึกเบื่อๆที่ป่าไม้ทองหลังนั้นเงียบอย่างกับป่าช้าจะหาเพื่อนคุยก็ยาก
1: ถึงขนาดนั้นเลยเหรอไหนๆเจ้าก็มาละพักอยู่กับข้าที่ป่านี่สัก 2-3 วันเถิดเราจะชวนเจ้าคุยให้หายเหงาไปเลย
2: ได้อยู่แล้วเรากะจะมาหาหนอนอร่อยอร่อยกินด้วยแหละรสชาติหนอนที่ป่าทองหลังอ่ะมันเริ่มจืดๆละ
1: ได้เลยข้าจะหาหนอนรสเลิศให้เจ้ากินเองหนอนที่นี่อร่อยอย่าบอกใครเชียว
2: โอ้ดีอยากรู้นะว่าหนอนที่เนี่ยจะหวานอย่างเจ้าว่าจริงหรือเปล่าอย่าเสียเวลาเลยพาเราไปกินเถิด
1: อืมได้สิแต่เราไปกินกันที่ต้นอื่นกันเถอะต้นเนี้ยโดนข้าเจาะไปตั้งหลายทีแล้วหนอนคงจะหมดแล้วล่ะข้าจะพาเจ้าไปกินที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าด้านในโน้นไปกันเถอะ
2: ได้เลย
3: ด้วยความดีใจที่เพื่อนรักมาเยี่ยมนกคทิระวนิยะจึงผ่านนกเพื่อนเกลอบินเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อหาหนอนกินนกคทิระวนิยะพาเพื่อนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งแล้วใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนหาตัวหนอนเพื่อให้เพื่อนรักได้กิน
2: โอ้โหหนอนตัวโตเชียวน่ากินน่ากิน
1: หนอนที่ป่าตะเคียนนี่ตัวโตกว่าที่ป่าของเจ้าใช่ไหมล่ะชิมดูสิอร่อยหวานมากเลยนะลองแล้วจะติดใจ
2: อุ้ยอร่อยมากเลยหวานจริงๆถึงว่าทำไมเจ้าถึงโตอ้วนนักไม่หนอนรสชาติดีให้กินอย่างนี้นี่เอง
1: ฮ่าฮ่าเจ้าหาว่าข้าอ้วนเหรอกินกินไปเถอะนะอย่าพูดมากอยู่เลย
3: นกกันทะคลักกะอาศัยอยู่กับนกคทิระวนิยะในป่าตะเคียนด้วยความสุขนกทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนตอนกลางวันก็ออกไปหาหนอนด้วยกันตอนเย็นก็กลับมาพักที่รังคุยกันจนหลับไปทุกครั้งเมื่อนกทั้งสองออกหากินนกคทิระวนิยะจะเป็นผู้เจาะต้นไม้หาหนอนให้นกกันทะคลักกะกินเสมอจนวันหนึ่งนกกันทะคลักกะอยากจะเจาะต้นไม้หาหนอนกินเองบ้าง
2: เพื่อนเอ๋ยตั้งแต่เรามาเยี่ยมเจ้าเจ้าก็เป็นผู้หาหนอนให้ข้ากินทุกครั้งมาวันเนี้ยข้าจะหาหนอนกินเองบ้างเจ้าอย่าลำบากเลย
1: อย่าเลยเจ้ามาหาข้าทันทีอ่ะข้าก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเจ้าสิอย่าได้เกรงใจเลยข้ายินดีหาให้เจ้ากินจะกินเท่าไหร่ก็ได้ข้าไม่เหนื่อยหรอก
2: อย่าเลยข้าอยากหากินเองบ้างมาอยู่กับเจ้าตั้ง 2-3 วันไม่ได้หากินเองบ้างเลยมันจะผิดวิสัยนกนะ
1: เอาเถอะนะเจ้าพักหากินสัก 2-3 วันจะเป็นไรไปให้ข้าหาให้เจ้าแหละดีแล้ว
2: เจ้าอย่าปฏิเสธอย่างนั้นสิเจ้าก็เป็นนกข้าก็เป็นนกยังไงข้าก็จะหากินเองบ้างเจ้าอย่าขัดใจข้าเลย
1: เจ้าจะหากินในป่าตะเคียนได้ไงแล้วต้นไม้ในป่าเนี่ยมันต่างกับป่าทองหลังที่เจ้าอาศัยอยู่นะลำต้นก็แข็งแรงผิดเพี้ยนกันเจ้าจะเจาะได้เหรอ
2: เจ้าหาว่าจะงอยของข้าอ่อนกว่าของเจ้าหรือเจ้าคทิละวนิยะเจ้าเป็นนกหัวขวานเราก็เป็นนกหัวขวานอย่างไรซะต้องมีจงอยปากเหมือนกันในเมื่อเจ้าเจาะได้ข้าก็เจาะได้เช่นกัน
1: ถึงจะเป็นนกเหมือนกันก็เถอะแต่ข้ากับเจ้าอ่ะอาศัยอยู่ในป่าที่แตกต่างกันตั้งแต่เกิดความแข็งแรงของจงอยปากก็ต้องต่างกันตามความแข็งแรงของต้นไม้ที่อยู่ในป่านั้นๆแหละ
2: ไม่ต้องมาสั่งสอนข้าหรอกในเมื่อเจ้าทำได้ข้าก็ต้องทำได
1: ้สหายเจ้าก็อย่าได้ดื้อดึงเลยป่าเนี้ยเป็นป่าของข้าข้าหาหนอนเองอาจจะง่ายกว่าเยอะเลยสหายเคยกินแต่ในป่าไม้ทองหลางซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนน่ะไม่มีแก่นแต่นี่เป็นป่าไม้ตะเคียนนะมีแก่นแข็งแล้วสหายจะเจาะไว้เหรอ
2: ไว้สิเราเป็นนกหัวขวานเหมือนกันนี่นาเจ้าคอยดูเถอะเราจะเจาะหาหนอนโตๆมาให้เจ้าดู
3: นกกันทะคลักะไม่ฟังที่นกคทิระวนิยะบอกมันลงมือใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนต้นหนึ่งทันที
2: เฮ้ยทำไมมันแข็งอย่างนี้วะ
1: หยุดเธอหน้าจะหายมันแข็งมากอ่ะเจ้าเจาะไม่ไหวหรอก
3: เจ้านกกันทักคลากะเมื่อได้ฟังเพื่อนกล่าวห้ามก็ยิ่งรู้สึกโกรธมันพยายามเจาะอย่างสุดแรงเกิน
2: เฮ้ยตอนแค่เนี้ยทำไมเราเจาะไม่ได้เจ้าคอยดูละกันต้นไม้มันคงแก่ไปลองเปลี่ยน

0: นโน้นบ้างกันดีกว่าเฮ้ยต้นนี้ก็แข็งเหมือนกันอะไรกันเนี่ยคงเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้จงอยปากเจาะต้นไม้มาหลายวันแน่มันเลยเจาะยากอย่างนี้
1: เจ้าอย่าพยายามอีกเลยไม่ว่าต้นไหนๆอ่ะไม้ก็แข็งเหมือนกันนั่นแหละเจ้าน่ะยอมรับซะเถอะมาเถอะข้าจะเจาะหาหนอนให้เจ้ากินเอง
0: ไม่ข้าจะเจาะข้าต้องทำได
2: ้นกกัญจคลากะไม่ฟังที่นกคทิรวดียะบอกมันลงมือใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนอย่างสุดแรงเกิดเสียงดังก้องป่าไป
1: พอเถอะ
2: นกคทิรวนิยะมองดูเพื่อนด้วยความเป็นห่วงส่งเสียงห้ามปรามแต่ยิ่งห้ามเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงยุให้นกกันทักคลากะยิ่งเจาะแรงขึ้นเท่าไหร่นกกันทักคลากะทวีความแรงเจาะกิ่งไม้เข้าไปอีกจนในที่สุดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
0: คนปากข้า
2: จะงอยปากของนกกันทักคลากะได้หักลงทำให้มันเสียหลักตกจากต้นไม้หล่นลงพื้นดินข้างล่าง
0: เฮ้ยระวังเจ้ากันทักคลากะระวังเจ้าจะตกไปแล้วโอ้ยโอ
2: ้นกกันทักคลากะตกจากต้นไม้หล่นกระทบพื้นข้างล่างนอนดิ้นไปดิ้นมาด้วยความทรมานนกคทิระวนิยะตามมาดูด้วยความตกใจ
0: เป็นไงบ้างสหายเจ้าคงเจ็บมากสินะข้าบอกแล้วว่าอย่าทำต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีแก่นแข็งอย่างนี้เชียวหรือข้าผิดเองอ่ะที่ไม่ฟังคำสหาย
1: โธ่สหายเอ๋ยข้าบอกแล้วว่าต้นไม้ในป่าของข้ากับของเจ้าน่ะไม่เหมือนกัน
2: นกกันทักคลากะสิ้นใจอยู่ใต้ต้นไม้นั้นทำความโศกเศร้าให้กับนกคทิรวนิยะอย่างมากที่สูญเสียเพื่อนไปอย่างไม่มีวันกลับนกกันทักคลากะเกิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกคทิรวนิยะสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปุจจนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่าน คราวนี้เจอกันเร็วเนี่ยหลวงพี่มาครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ต้นเดือนนี่เองสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนหน้าคือปกติหลวงพี่จะลงวันเสาร์ต้นเดือนติดภารกิจคือมีชาวต่างชาติเขามาปฏิบัติธรรมกันหลายคนเลยก็เลยต้องอยู่ที่ศูนย์บังเอิญวันนี้มาตรวจสุขภาพนิดหน่อยก็เลยงั้นเลื่อนจากที่ปกติเทศวันเสาร์ต้นเดือนมาเป็นวันนี้ซะเพิ่งจะห่างมาได้ 2-3 อาทิตย์แค่นั้นเองแต่คราวหน้ายาวเลยนะกว่าจะเจอกันอีกทีก็เดือนกว่าโน้นอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมโน้นเมื่อคราวที่แล้วมาเริ่มซีรีส์ใหม่เรื่องกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาคือมิลินทปัญหานั่นเองนั้นใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าเอ้าแล้วมิลินกับเป็นกษัตริย์กรีกได้ยังไงต้องไปตามดูของเมื่อคราวที่แล้วเนาะก็สนุกสนานนะมันเป็นเรื่องของครูกับลูกศิษย์ข้ามภพข้ามชาติกันมาอธิษฐานข่มกันมานะก็ไปศึกษาดูว่าเป็นมาอย่างไรเอาเป็นว่าในภพชาตินี้ในพุทธันดรนี้ก็ลูกศิษย์ซึ่งอดีตชาติเป็นเนนมาเกิดเป็นกษัตริย์กรีกเชื้อสายกรีกแต่ว่าอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันนี้อยู่ในปากีสถานเจ้าปัญญามากชอบไปถามปัญหาเจ้าลัทธิพระสงฆ์องค์เนนเดือดร้อนต้องหนีกันเพราะว่าสู้ปัญญาท่านไม่ไหวส่วนอาจารย์ในภพชาติที่แล้วมาเกิดเป็นนี่เลยพระนาคเสนมาปราบกันโดยเฉพาะเมื่อคราวที่แล้วก็ถามตอบกันไปหลายปัญหาแล้วมาถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศีล นะพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนก็แต่ว่าท่านกล่าวคำนี้และเพราะมีกุศลธรรมอย่างอื่นดังนี้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไฉนนะคือน่าต้องไปดูตอนที่แล้วนะถึงจะต่อติดเนาะพระนาคเสนก็เลยตอบว่าอ๋อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมีศีลมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธินะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นนะศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธินะคราวนี้พระเจ้ามิลินทะหรือพระเจ้าเมนันเดในชื่อกรีกก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าศีล

มีลักษณะอย่างไรถามว่าที่บอกว่าคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นนั้นศีลมีลักษณะอย่างไรนะก็พระนาคเกษก็เลยตอบว่าศีลมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้แก่อินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคสติปัฏฐานสมัปปธานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติขอถวายพระพรคือหมายความว่าศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าขาดศีลด้วยแล้วกุศลธรรมทั้งปวงเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้ท่านตอบว่าพระโยคาวจรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้ง5ได้อินทรีย์ทั้ง5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นะเดี๋ยวหลวงพี่จะขยายความนะตอนนี้ฟังผ่านๆไว้กันเป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งถ้าศึกษานักธรรมนะจะเป็นธรรมศึกษาหรือว่าพระท่านเรียนนักธรรมต้องผ่านแน่นอนอินทรีย์5หรือพละ5คือมีศรัทธาความเพียรมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะถ้าเอามาสนที่กันคำว่าอินทรีย์ก็เลยกลายเป็นศรัทธากับอินทรีย์เลยกลายเป็นสัทธินทรีย์วิริยะกับอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์แล้วก็สติสมาธิปัญญาคราวนี้พระเจ้า มิลินก็ขอให้เปรียบนะพระนาคเกษนั้นก็เลยบอกว่าเปรียบเหมือนพืชนะต้นไม้เราใดเราหนึ่งย่อมถึงความเจริญงอกงามความไพบูลย์พืชต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินย่อมถึงความเจริญเนี่ยท่านเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าจะเป็นต้นหมากรากไม้ใบหญ้าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าขาดดินแล้วก็มันเจริญงอกงามไม่ได้ไม่รู้จะไปตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปดูดอาหารดูดปุ๋ยมาจากไหนศีลเป็นเช่นนั้นเลยนะคุณธรรมขั้นสูงอย่างอื่นทั้งศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วมันเกิดไม่ได้นั่นนี่คือความสำคัญของศีลขอเปรียบเทียบให้มากไปกว่านี้อีกได้ไหมได้นะพระนาคเกษนั้นก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนทั้งหลายย่อมทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเหล่าใดเหล่าหนึ่งคนทั้งหลายเหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินยืนหยัดบนแผ่นดินแล้วย่อมทำการงานทั้งหลายนั้นได้เห็นไหมจะทำงานอะไรก็ตามออฟฟิศตึกรามบ้านช่องล้วนแล้วแต่ต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วก็ไม่มีโรงเรียนให้ครูไปสอนไม่มีโรงเรียนนักเรียนไปเรียนตึกโรงพยาบาลอาคารสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นนะแล้วท่านก็ตอบคำถามเดิมมาเหมือนพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติธรรมนะอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้ง5ได้สติความเพียรศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขออุปมาอุปไมยอีกไหมนะท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนช่างสร้างเมืองต้องการจะสร้างเมืองนี่ขนาดใหญ่แล้วนะใหญ่ขึ้นแล้วก็คือจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยทีแรกจะต้องให้เขาชำระที่ตั้งเมืองก่อนคือกำจัดตอและหนามออกไปนะมีต้นหมากรากไม้อะไรมีตอหลวงพี่รู้ดีเพราะว่าเคยไปปรับที่สร้างวัดมาแล้ว ล่าสุดนี้ก็ที่ทุ่งแสงธรรมที่ประจวบอย่างนั้นเลยนะพอมีแผนผังมาปุ๊บต้นตรงไหนมันผิดอยู่ที่ผิดทางต้องล้มลงนั่นแล้วก็ขุดต่อไปแล้วมันเป็นหลุมก็ต้องไปปรับเนาะจากนั้นก็จำแนกโดยการแบ่งเป็นถนนเป็นทางสี่แพร่งสร้างเมืองขึ้นมาชั้นได้ก็เหมือนกันนะศีลก็เหมือนเช่นนั้นแหละถัดมาเหมือนอย่างนี้อีกนะอุปมาอุปไมยเยอะเหมือนนักแสดงต้องการแสดงกายกรรมนะก่อนที่จะแสดงกายกรรมได้ก็ต้องถางพื้นดินก่อนนะจะไปตั้งจะไปเล่นกลเล่นกิจกรรมที่ไหนนะขจัดก้อนกรวดแล้วก็เบื้องออกไปปรับพื้นที่ราบเรียบแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นที่นุ่มฉันนั้นนะศีลก็เหมือนกันนะก่อนที่จะมีกุศลธรรมความดีอะไรที่งอกงามขึ้นศีลเป็นพื้นฐานก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่านรชนผู้เป็นภิกษุมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสฉลาดผู้นั้นแหละพึงทางชัดคือฐานานี้ได้อันหนึ่งศีลนี้คือราก

เง้าแห่งความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดุจแผ่นดินนี้เป็นที่รองรับของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นในศาสนาของพระจีนเจ้าทุกพระองค์ก็มีศีลนี้เป็นประธานได้แก่กองศีลอันมีในพระปฏิโมกข์อันประเสริฐนะก็เป็นอันว่าชัดเจนไปว่าศีลมีลักษณะอย่างไรคำถามต่อไปก็ตะกี้เห็นไหมเรื่องอินทรีย์ห้ามีอะไรนะศรัทธาและความเพียรพระเจ้ามิลินพอได้ยินคำว่าศีลต่อด้วยศรัทธาก็ถามเลยว่าแล้วศรัทธาล่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเสนท่านก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรศรัทธามีความทำให้เลื่อมใสเป็นลักษณะแล้วก็มีความทำให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนั่นก็คือสองอย่างนะศรัทธานะที่เราบอกว่าต้องมีศรัทธาลักษณะยังไงศรัทธาขยายความออกมาว่าทำให้เลื่อมใสแล้วก็มีทำให้แล่นไปด้วยดีไอ้เลื่อมใสนะมันคุ้นเพราะเรามักจะใช้ปนกันนะผสมกันเลยไปด้วยกันเลยมีความศรัทธาเลื่อมใสมีความเลื่อมใสศรัทธาอันนั้นชัดแต่ทำให้แล่นไปเป็นยังไงเดี๋ยวมาเฉลยกันก็คือถามว่าพระคุณเจ้าศรัทธามีชื่อว่าทำให้เลื่อมใสด้วยดีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเกษมท่านก็ตอบมาว่าพระคุณเจ้าท่านตอบว่าถวายพระพรศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรณ์ทั้งหลายนะนิวรณ์นะคืออุปสรรคในการเข้าถึงธรรมนะนะจำกันได้ไหมนิวรณ์ห้าเดี๋ยวถ้าขยายความจะยืดยาวไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าข่มนิวรณ์ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดนะไม่ตกศูนย์เด็ดขาดก็คือถ้าเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็จิตจะเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่ใสผ่องใสไม่ขุ่นมัวขอถวายพระพรนะศรัทธาทำให้จิตเลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้แหละพระอาจารย์มีเดินตัดว่าขอท่านจงอุปมาให้ด้วยเถิดนะพระนาคเกษมท่านก็เลยบอกว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าถวายพระพรมหาบุพิตรเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิผู้เสด็จทางไกลนะแล้วก็ผ่านไปทางแม่น้ำท่านอยากจะดื่มน้ำนะก็เลยให้นะทหารไปตักน้ำมาให้ท่านดื่มนะปรากฏว่าน้ำขุ่นๆอย่างนั้นน่ะทำยังไงจะใส่ปรากฏว่าพระราชาท่านมีบุญญาธิการมากท่านมีดวงแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งแก้วมณีนี้มีคุณสมบัติคือจุ่มลงไปปุ๊บน้ำใสเลย อันนี้มันไม่ใช่ของทั่วไปที่คนอื่นจะมีเอาเป็นว่าสมัยนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับสารส้มอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจุ่มปุ๊บแกว่งๆหน่อยน้ำใสนะลักษณะเป็นเช่นนั้นจำได้ว่าในบทนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยมีบางบทที่ท่านจะนำขึ้นมาให้ท่านนึกท่านบอกให้นึกถึงบุญให้ปลื้มกันนะคือให้มีความศรัทธาเลื่อมใสนึกถึงบุญให้ปลื้มนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธตระกูลทั้งหลายเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปุ๊บนี่แหละพอนึกถึงอย่างนี้แล้วใจมันจะใสเนี่ยละใจใสปุ๊บคราวนี้มันจะปฏิบัติทำง่ายนะนี่คือศรัทธานั้นลักษณะที่ทำให้เลื่อมใสเป็นอย่างนี้คราวนี้ถัดมาก็คือไอ้เลื่อมใสนะเข้าใจแต่ว่ามีลักษณะที่ทำให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้น่าคิดนะคำตอบก็คือเปรียบเสมือนพระโยคาวจรพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วย่อมแล่นไปด้วยดีในโสดาปัตติผลบ้างในสกทาคามิผลบ้างในพระอนาคามิผลบ้างในพระอรหัตตผลบ้างย่อมกระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่แจ้งพูดง่ายก็คือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้แล้วมันเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวขนาดคนนั้นท่านยังทำได้ขนาดสามเณรยังทำได้ขนาดพระท่านนั้นยังทำได้พอเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะที่ใจมีกำลังแล้วมันก็จะแล่น

ไปได้นี่มันมีคำสุภาษิตในหลายชาติหลายภาษาที่พูดถึงว่าศรัทธาเคลื่อนย้ายภูเขาได้นั่นพวกเราคงเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะความศรัทธานั่นแหละคือพอเห็นตัวอย่างว่าเขาทำได้มีความศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้แล่นไปในคุณธรรมความดียิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นความศรัทธาจึงมีความสำคัญประมาณนี้ในหมวดธรรมเนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยที่หลวงพี่พูดหลายครั้งแล้วก็คือขึ้นด้วยศรัทธาความเพียรสติสมาธิมันจะจบด้วยปัญญาอันนี้เป็นหลักอย่างหนึ่งเลยนะในทางพระพุทธศาสนาคือหมวดธรรมไหนก็ตามที่ขึ้นด้วยศรัทธาจะต้องจบด้วยปัญญาเสมอเพราะว่าเราจะไม่ใช้ศรัทธาแบบเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อไปศรัทธาไปต้องมีปัญญากำกับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปผ่านเรื่องของศรัทธาไปแล้วก็ต่อมานะ เรื่องของความเพียรท่านก็ถามตอบว่าเรื่องศรัทธาโยมเข้าใจแล้วพระคุณเจ้าตอบได้ดีโยมสงสัยว่าแล้วความเพียรล่ะความเพียรมีลักษณะเป็นอย่างไรวิริยะความเพียรนะพวกเราคนไทยเราคุ้นศัพท์ในพระศาสนาเราใช้กันจนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าหรือไม่เข้าใจว่าลักษณะของความเพียรเป็นอย่างไรคำตอบก็คือวิริยะมีการค้ำจุนเป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วนั้นย่อมไม่เสื่อมไปค้ำยันเอาไว้เราเคยคิดในแง่มุมนี้ไหมนะคำตอบก็คือเปรียบเหมือนว่าเมื่อเรือนจะพังบุรุษผู้เป็นเจ้าของเรือนก็จะพึงใช้ไม้ท่อนอื่นค้ำไว้ซึ่งเรือนนั้นเมื่อเรือนนั้นถูกไม้ค้ำอยู่อย่างนี้แล้วก็พังลงไม่ได้ฉันใดขอถวายพระพรวิริยะมีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมไปฉะนั้นเหมือนกันชัดเจนกันไปเพราะนั้นความเพียรเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือถ้าเราไปดูในมรรค8เนี่ยนะสัมมาวายามะอันนั้นคือความเพียรมันจะมีลักษณะ4ประการก็คือกุศลธรรมใดที่มีอยู่แล้วก็อย่าให้มันเสื่อมถอยลงไปนี่คือค้ำจุนเลยชัดเจนไปเลยเนี่ยนั่นคือพระนาคเกษมท่านบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมความดีอะไรอยู่แล้วเรามีความเพียรเข้าไปค้ำเอาไว้ไปยันเอาไว้เนี่ยกุศลธรรมความดีนั้นจะไม่เสื่อมหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเพียรนะแม้เราจะเคยมีความสามารถมีคุณธรรมบางอย่างเช่นเป็นคนที่เคยมีสัจจะนะ 100% พูดคำไหนคำนั้นแต่ถ้าความเพียรมันหย่อนไปเดี๋ยวสัจจะตรงนั้นมันลดลงไปด้วยหรือเราเคยอดทนตลอดอดทนสารพัดเลยแต่พอความเพียรวิริยะมันหล่นหายไปไม่มีอะไรค้ำยันไอ้ความอดทนนั้นกุศลธรรมอย่างอื่นนั้นมันค่อยๆเอียงได้ค่อยๆล้มลงไปได้นี่คือลักษณะของความเพียรที่เข้าไปค้ำยันเอาไว้ที่ปนาเกษมท่านตอบในพระเจ้ามิลินนะซึ่งทำให้พระเจ้ามิลินก็รู้สึกว่าโอ้ชัดเจนจังนะชัดเจนนะก็คำถามต่อไปว่าด้วยลักษณะของสตินะเราจำได้นะเริ่มมาจากศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรนะความเพียรแล้วก็มาสติคือถวายพระพรสติมีความไม่เลอะเลือนไม่สับสนเป็นลักษณะและมีความเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะยังไงเอ่ยลักษณะไม่เลอะเลือนและเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะคำตอบก็คืออย่างนี้นะขยายความก็คือว่าสติมีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะก็เพราะว่าสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนซึ่งทำที่เป็นกุศลคือไม่สับสนนั่นเองไม่เลอะเลือนก็คือไม่สับสนทำที่เป็นอกุศลทำที่มีโทษทำที่ไม่มีโทษทำที่เลวทำที่ประณีตทำดำทำขาวทำที่มีส่วน

0: เปรียบย่อมไม่ลดเลือนทำทั้งหลายว่านี่คือสติปัฏฐานสี่นี่คือสัมมาปัฏฐานสี่นี่คืออิทธิบาทสี่พูดง่ายก็คือพอมีสติแล้วมันชัดนะคือรู้ตัวอยู่สติคือรู้ตัวปุ๊บแล้วมันจะชัดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วมันเป็นกุศลข้อไหนนะสติคืออย่างนี้คือไม่เลอะเลือนไม่สับสนนะนี่คือลักษณะที่ว่านั้นนะจนกระทั่งที่บอกว่าพระโยคาวจรจึงเสพแต่ทำที่ควรเสพพอมีสติปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนนี้ที่ในใจกำลังคิดอยู่หรือที่กำลังจะพูดหรือที่กำลังจะทำนั้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะยังมีคำสอนว่าถ้าพูดไปแล้วขาดทุนจะไปพูดตัวอย่างเช่นกำลังโมโหอยู่นะจี๊ดเลยนะคือมีใครมาจี้จุดขี้มึงภาษากำลังไปไหนก็มีความรู้สึกว่าปรี๊ดเลยเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยววีนเลยนะไอ้นั้นคือพูดแล้วขาดทุนนะเอออันเนี้ยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยไม่สับสนแล้วว่าตอนนี้ใจของเรากำลังมีความโกรธกำลังพลุ่งพล่านอยู่ตอนนี้ยังไม่พูดตอนนี้ยังไม่พูดเพราะพูดแล้วพังนี่สติเป็นอย่างนี้นะไม่เลอะเลือนไม่สับสนเอาขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมบอกว่าได้เลยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดินะย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่าตอนนี้พระราชทรัพย์มีอยู่แค่ไหนมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวมีนะราชรถกี่คันมีเงินเท่าไหร่มีข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะขุนคลังไม่สับสนแล้วก็รายงานให้พระราชาทราบขณะนี้แว่นแคว้นทองพระคลังมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้รู้กันไปชัดกันไปเนาะนี่คือลักษณะของสติเดี๋ยววันนี้นะจะมีรายการพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะเทศนะตอนนี้ก็ขอไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมาขยายความเรื่องอื่นต่อและเนื่องจากเพิ่งจะเทศมาประมาณสัก20นาทีเสียงยังไม่แหบเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเพลงประจำตัว นะจะขอตัดตอนไปเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างก็คือมีนักผจญภัยท่านหนึ่งนะอย่างนี้เลยเนี่ยจะให้ดูเนี่ยดูรูป เป็นสาวชาวฝรั่งเศสอายุ24ปีขี่จักรยานกว่าจะมาถึงทุ่งแสงธรรมนี้ขี่มาแล้วหลายร้อยกิโล500-600กิโลแต่มีจิตใจฝักใฝ่ในการฝึกสมาธินะติดต่อเข้ามาบอกจะขอเข้ามาฝึกสมาธิด้วยจะมาขอพักที่ทุ่งแสงธรรมด้วยสัก 3-4 วันนะก็บอกได้เลยนะนี่ไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปคุณยายคุณยายตามมาลูกหลานคุณยายนะมาถึงลักษณะนี้คือขี่จักรยานมาโดนแดดเผามาหน้าลอกเลยแล้วก็จะไปต่อนั่นน่ะจะไปต่อถึงมาเลเซียแล้วจะบินกลับฝรั่งเศสหลวงพี่จะจับนั่งสมาธิซะนั่งไปหน้ามาหน้านวลเลยนะแล้วก็จับมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธมาประเคนพัตตาหารนะพาไปบิณฑบาตไปลูกศิษย์ดูซะน่ะดูความสูงเถอะสูงโย่งเย่งเก่งก้างเลยนะแล้วก็ให้รับบุญเนี่ยดูเธอเห็นไหมกวาดถูต่อหน้ารูปคุณยายคุณยายยิ้มเลยมีลูกหลานตัวโยงมากวาดถนนด้วยมาดูบทสัมภาษณ์กันนะถือให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้ดูกันเลย
1: I'm Céline I'm 24 years old I come from France and I just finished my studies so I decided to travelIn Asia with my bicycle. I studied in engineering for 5 years in autonomous vehicle. I lost my dad 5 years ago and I began to be interested in God and I began to read the Quran. Since I'm traveling by bicycle, I couldn't go on the north, so this place wasOn my way, and the timeline was good. So when I arrived here, and it was really peaceful and beautiful.

สนกับชีวิตแซดมากก็เลยหันมาหาเรื่องจิตวิญญาณอยากจะรู้เรื่องพระเจ้าไปอ่านคัมภีร์กุรอานค้นเรื่องของศาสนาพุทธจนกระทั่งรู้สึกสนใจในเรื่องของสมาธิพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บไปอยุธยาแล้วก็ไปเจ ผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมมาแถวอยุธยาดีมากเลยเพียงแต่ว่าไม่ค่อยรู้เพราะที่นั่นเขาพูดภาษาไทยกันหมดไม่มีภาษาอังกฤษแล้วเธอจะต้องขี่จักรยานนะเธอเลยไม่ขึ้นเหนือเพราะขึ้นเหนือมันต้องขึ้นไปเรื่อยมันปั่นไม่ไหวก็เลยลงใต้ก็เลยลองเซิร์ชใน Google ดูว่าเนี่ยระหว่างทางล่องใต้ขี่การลงใต้นะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างก็มาเจอทุ่งแสงธรรมเข้าเธอบอกว่าโอ้โหใน Google บอกคะแนนรีวิว70ก็รีวิว 5.0 เธอก็แวะเข้าไปอ่านในรีวิวโอ้รีวิวดีหมดเลยก็เลยแวะเข้ามาติดต่อเข้ามานะแล้วก็อย่างที่เธอเล่าให้ฟังนั่นแหละนั่นก็เธอก็ประทับอกประทับใจมากสัพพยะทั้ง4คือตามหลักที่หลวงพี่สร้างศูนย์ก็ใจหลักของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอาหารเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบายสถานที่เป็นที่สบายนะเธอก็ให้คะแนน5เต็มหมดเลยนะก็หลังจากเซรีนแล้วผ่านมาก็มีอีกมาอีกคนนึงอีกเดี๋ยวเดือนหน้ามาเล่าให้ฟังนะก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนนี้ไม่เจอหลวงพี่ปกติจะเจอกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่หลังภาคหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้หลวงพี่อยู่ที่ทุ่งแสงธรรมพอมีจัดปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติแต่ว่าวันที่25กรกฎาคมวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะหลวงพี่จะมีทอดพระป่าที่นี่แหละแถวๆนี้แหละนะก็ติดตามได้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมหน้าช่อง SPD แถวๆนี้แหละที่มาโรงเรียนนี่แหละคืนนี้มีเป็นบุญพิเศษของพวกเรานะที่จะได้มาฟังทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่และเป็นเรื่องที่หลวงพี่คุ้นมากเลยนะคือไปพบกับท่านมาแล้วนะท่านเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกนะพลิกวัดร้าง

0: ใครสั่งสมอยู่ทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: more I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่ากถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
2: ่จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย

0: ขารวยก็เป็นเศรษฐีนะ
1: คร
0: ับ แต่เรามีคาถาดีที่รวยก็เศรษฐี
1: คร
0: ับ เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7
2: 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเจ้าว่าและหัวหน้าศูนย์ศิลธรรมทั่วประเทศกันนะจ๊ะตอนพลิกวัดร้างแห่งขุนเขาด้วยกระบวนท่าไร้พ่ายเปิดด้วยเพลงใจงามบ้านเฮา

สุดยอดเลยนะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวชิระกิจโสพลพระวิชานอิทินาโคจากนั้นอำเภอฮอดพระเจ้าวาดวัดบ้านขุนเจ้าคณะอำเภอฮอดและเจ้าวาดวัดบ้านขุนครับพระวชิระกิจโสพลนิจาสาธุหลวงพ่อครับผมยังไม่ได้เริ่มต้นชีวิตบนดอยนะครับแบบปล่อยใจไปกระสายหมอกแบบชื่อๆนะครับแต่เป็นชีวิตที่ถูกเจรไนด้วยคมมีดคมขวานและก้อนหินนี่คำอุปมาเนี่ยจ้ะเพราะจุดเปลี่ยนชีวิตผมเริ่มตอนจบม.5 ใหม่ๆที่คุณลุงขับรถพาผมมาส่งที่วัดพระธรรมกายในวินาทีแรกที่ผมก้าวเข้าวัดหัวใจมันสัมผัสไปถึงความอบอุ่นโอ้หวานนี่นะที่กวักมือเรียกให้เข้าหาตลอดเวลาโอ้

พอยิ่งมาวัดบ่อยก็ยิ่งอินเมื่อยิ่งอินก็ยิ่งอยากบวชนี่คือความในใจของท่านอาจารย์ทันทีที่เรียนจบรัฐศาสตร์ม.รามคำแหงผมก็ไม่รอช้าตัดสินใจบวชในปี2532ทันทีโอ้โหเพราะคือทางลัดของนัก

0: รบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงโอ้โหคมโอ้โหนี่เนอะโอ้โหทางลัดของนักรบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงหลังจากบวชได้สองพรรษาดูที่ท่านจะทำไงต่อนะหลวงพ่อก็ให้ผมไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาซึ่งผมตระหนักดีว่านี่คือความโชคดีขั้นสุดผมจึงตั้งใจนั่งสมาธิด้วยความเพียรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่จ้ะนี่จ้ะจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งนี่นะจ้ะผมก็นั่งสมาธิจนดึกดื่นตามปกติเหมือนทุกวันแต่จู่ๆสันนิษฐานดิ
1: จู่ๆอยากทำบุญขึ้นมา
0: โอ้โหสุดยอดฟังดีกว่าใจมันหลุดโผล่แล้วไปกลางท้องแล้วดวงสว่างก็สวนขึ้นมาเป็นดวงที่ชัดใสแจ่มเกินบรรยายจนรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ยังไงมันก็บอกไม่ถูกถูกจ้ะที่บอกมาถูกแล้วเนี่ยและวินาทีนั้นเองหัวใจความเป็นผู้ให้มันพวยพุ่งขึ้นมาจนเก็บกักไว้ไม่อยู่นี่จ้ะพอดวงมันชัดแจ่มขึ้นมาเนาะหัวใจความเป็นผู้ให้ก็เกิดขึ้นผมอยากสร้างมหาทานบารมีถวายปัจจัยอุ๊ยเข้าใจคิดนะถวายปัจจัยหลวงพ่อธรรมชโยอ้อโอเขินฮะผู้เป็นที่รักของผมโอ้ให้ได้เดี๋ยวนี้แต่พอมองนาฬิกามันเพิ่งตีสองเลยนะเห็นดวงชัดใสสว่างกลางท้องตอนตีสองนี่เนาะแต่ทำไงได้ล่ะจะตีสองก็ตีสองเถอะเมื่อไฟศรัทธามันแรงเกินต้านขนาดนั้นนะผมจึงรีบลุกไปเปิดดูย่ามคู่ใจเผื่อจะฟลุกเจอเงินสักล้านสองล้านเผื่อเนาะเออเนาะแต่พอควานลงไปจนสุดมืออาสันนิษฐานที่เจออะไรฟูที่มันได้แอบอ่านแล้วเจอแบงค์20บาทถูกต้องจ้ะเพียงไม่กี่ใบถึงแม้ปัจจัยจะน้อยนิดแต่ถ้าผมถวายกับพระอุทิศชีวิตก็ยิ่งใหญ่มากอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายแถมสถานก็เกินยากแต่ล่มสลายง่ายแต่ตอนนี้ใจกำลังใสดวงกำลังสว่างเมื่อคิดอย่างนี้ได้คิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าแล้วผมเดินดิ่งสันนิษฐานนี่ไปไหน
1: ไปสกิดพระเพื่อน
0: อันนี้แอบอ่านแน่ฮะ
1: เพราะว่าเป็นปีสองแล้วไม่มีใครแล้ว
0: ผมเดินดิ่งไปปลุกพระเพื่อนกำลังจำวัดอยู่ในอู่ทะเลบุญนันทีพระเพื่อนก็ตื่นมาแบบ
1: งง
0: ไม่งงตกอกตกใจนี่จ้ะนึกว่ามีเรื่องคอขาดบาดกายพอมาตีสองนี่เนาะทันใดนั้นผมเลยรีบบอกเพราะผมสังเกตออกรีบบอกไปว่าท่านครับผมอยากทำทานท่านโปรดเป็นเนื้อนาบุญให้ผมเดี๋ยวนี้เถอะครับโอ้โหเกิดกุศลศรัทธาขนาดนี้เลยเนาะเพื่อนก็งงเงียถามว่าก็คอยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เหรอฮะ
1: ตีสอง
0: ก็จะนอนนะโอ้ผมก็ไปรับปัจจัย

0: ปลูกไม้เป็นเนื้อนาบุญเงี้ยคอยพรุ่งนี้ช้าไม่ได้แล้วผมก็ตอบไปด้วยเสียงเด็ดเดียวเลยว่า
1: ไม่ได้ความตายไม่มีนิมิตหมาย
0: ไม่ได้ครับไม่เกี่ยวความตายตอนนี้ดวงกำลังสว่างใจกำลังใสผมต้องได้บุญใหญ่นี้จากท่านนี่เนาะจึงได้เพื่อนตกใจตื่นกันหลายรูปเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้ผมหายงงกันทีเมื่อรู้ว่าจะได้รับปัจจัยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้สันนิษฐานผมจึงถวายปัจจัยไปรูปละ
1: 20 บาทอ่ะ
0: รู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็คิดจากยากมา20 บาทหลายไป
0: อ๋อนี่ก็แอบอ่านอ๋อเจอแต่แบงค์20ไม่กี่ใบเนอะ

0: และได้ทรงผลบุญแรงกล้านี้เองครับได้ทรงผลพลิกชีวิตผมขั้นสุดเคยช่วงพรรษาสี่อ๋อผมบวชได้สี่พรรษา
1: ครับตอนนั้นครับตอนนั
0: ้
1: น
0: หลวงพ่อเรียกผมไปพบแล้วถามว่าไปทางเหนือได้ไหมลูกไอ้ผมก็คนใต้แท้ๆ
1: ใต้คนใต
0: ้คนใต้แทนที่จะให้ไปทางใต้กลับถามคนใต
1: ้คนใต
0: ้ไปทางเหนือได้ไหมลูก
1: คร
0: ับแต่ได้พิจารณาหลวงพ่อจะมองทะลุคงเห็นในที่ว่าผมเป็นคนเหนือจริงๆแหละครับแต่เหนือที่ว่านั้นคือเหนือความคาดหมายแต่นั้นหลวงพ่อก็ไม่รอช้าชิงถามผมว่าไปบุกเบิกได้ไหมบรรยากาศที่นั่นน่ะดีเหมือนสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์เลยนะลูกพอได้ยินก็ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ผมตอบตกลงทันทีแบบเอ๊ะอะแล้วเมื่อผมเดินทางไปถึงจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะอุทานในใจว่าโอ้โหสวิตจริงๆเนี่ย

0: แต่เป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนกันดานครับนี่แหละครับวิวสวิตเซอร์แลนด์แดนไทยแลนด์ที่ว่าแดนกันดานณช่วงเวลานั้นนะจ๊ะคือน้ำก็ไม่มีใช้เป็นยอดดอยห่างไกลความเจริญสุดขีดอาหารที่ดีสุดคือข้าวเปล่าที่ชาวบ้านใช้มือเปื้อนดินจกใส่บาตรตอนเช้านี่จ้ะส่วนเมนูระดับ5ดาวของที่นี่คือน้องอึ่งอ่างต้มนี่มีน้องอึ่งอ่างต้มนะที่มาทั้งตัวและหัวใจโอ้ณนะตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะหลวงพ่อท่านปักหมุดหมุดหมายผมมาอยู่ที่นี่ที่วัดบ้านขุนซึ่งตอนนั้นกำลังจะกลายเป็นวัดร้างเพราะเหลือสามเณรแค่4รูปเท่านั้นแถมพอไปอยู่ปุ๊บผมต้องเจอกับพายุอุปสรรคระดับมหาโหดโคตรหินที่ถาโถมก็ใส่ทุกทิศทางแล้วโดนเจ้าถิ่นเครื่องขวานบินว่อนขวานขวานไล่ไล่บ้างเจอฤทธิ์มีดบินถลาปลาเข้าใส่บ้างจนวันนั้นผมต้องสวมสัญชาตญาณหลบคมดาบให้ได้ในระดับนี่ชอลิ้วเหียงชอลิ้วเหียงเรียกพี่ชอลิ้วเหียงมันคืออะไรวะจอมยุทธจอมยุทธต้องเรียกพี่แล้วร่ายกลอนดับความผู้วับในใจตนว่านี่ดูกลอนนะช่วงเวลานั้นอยากฟังไหม
1: อยากฟ
0: ังแม้ขวานบินมีดพุ่งก็นำซัดนี่แค่มันชัดนี่ก็ฮะขนาดนั้นแล้วจะยืนหยัดหยุดใจไม่หวั่นไหวกลางดอยร้างแรงแขนแสนห่างไกลยังไงแค่สามบรรทัดแค่นี้เนี่ยยอมพลีกายสู้ไม่ถอยเพื่อรอยธรรมนี่นี่เนาะตอนนี้ผมโดนเจ้าถิ่นรับน้องแบบจัดเต็มขณะกำลังสวดมนต์อยู่แท้ๆยังปาก้อนหินไล่จนหน้าต่างพังยับทดสอบดูว่าจำบทสวดมนต์ได้ไหมนี่นี่จ้ะยังจำได้ไหมระดับหน้าต่างพังยับเนี่ยนั่นทดสอบทดสอบแถมยังบุกเข้ามาทุบขาเก้าอี้ก็ยังดีไม่ใช่ขาผมทำลายอาสนะแม่ผมนั่งสวดมนต์ดูสิอาสนะที่กำลังนั่งสวดมนต์ทำลายพอเดินผ่านก็ทมน้ำลายใส่นี่เนาะดีมันเป็นน้ำเนาะแถมตกดึกยังขึ้นไปกระทืบชั้นสองของกุฏิดังปังปังดังอย่างดีไม่พอเนาะจนฝ้าเพดานถล่มลงมาเพราะไม่อยากให้นอนอยู่ชั้นล่างเป็นไงออกไปทำหน้าที่เผยแผ่

0: ทำจะเจออย่างนี้มั่งไหมเจอกันมั่งยังนี่เอามั่งไหม
1: ไม่เอาครับ
0: ตอนนั้นสถานการณ์มันตึงเครียดจนฉันไม่ได้ไม่ได้ต้องฉันอ่ะนี่นะเหตุการณ์จะอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันก่อนฉันไม่ได้นอนก็ไม่หลับน้ำหนักผมลดหัวบาปถึง4กิโลกรัมนี่นะซึ่งผมว่าถ้าพระรูปไหนมาเจอความร้อนแค้นสุดโหดโคตรหินขนาดนี้ท่านจะทำยังไงนะแต่สำหรับผมหลวงพ่อสั่งคำเดียวว่าไม่ให้ไปไหนพร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับวิชากระบวนท่าไร้ผ้าให้ผมซัดกลับด้วยวิธียอมหยุดเย็นแล้วเน้นว่าทนนะลูกนะทนใจต้องสู้ไม่ถอย

0: อีกทั้งยังกำชับซ้ำๆว่าต้องตรยุทธภพทำความรู้จักชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจำชื่อทุกคนให้ได้จนเขาคุ้นเคยนี่ไม่ทำไมรักในการทำหน้าที่เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายเลยนี่จะชวนเขาเลิกนับถือผีโอ้ให้มานับถือพระรัตนตรัยนี่จะนี่พอโดนลุยก็ให้ชวนคุยเลยชวนเขาเลิกเล่าเลิกยานะผมทำแบบนี้จนชาวบ้านฝ่ายอาธรรมเริ่มระแวงรีบถวายข้อหาผมนี่บริจาคข้อหาเนาะว่าพระอะไรจะดีขนาดนี้เคร่งแถมยังไม่ฉันข้าวเย็น
1: อ้าว
0: แม่แล้วก็ต้องไปฉันข้าวเย็นไม่สูบบุหรี่ซะด้วยนี่นะโอ้โหเนาะสงสัยจะสร้างภาพหลอกให้พวกชาวบ้านอย่างเราตายใจคงเป็นพระปลอมหนีคดีมาโอ้โหหนีคดีมากบดานโอ้จนเรื่องลือไปทั่วอำเภอเลยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ราชการมาสอบสวนโดยยิงคำถามใส่ผมต่างๆนานาและเตือนผมว่าท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ขออนุญาตพระผู้ใหญ่ก่อนผมก็บอกว่าถ้าผมจะทำก็จะไปขออยู่แล้วนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็รีบเถียงกลับทันทีแล้วที่ท่านชวนชาวบ้านมาสวดมนต์ล่ะถือเป็นความผิดใหญ่หลวงโอ้โหชวนชาวบ้านสวดมนต์ผมก็บอกว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องปกติสามัญของพระนะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ใช่เหรอถามกลับเนาะอยู่ที่เขาจะตอบว่าไงที่ต้องสวดมนต์และชวนชาวบ้านทำความดีอ่ะงั้นจะมีพระไว้ทำไมถามกลับเนี่ยซึ่งที่อาตมาชวนเข้ามานั้นไม่ได้ชวนเข้ามาปาร์ตี้สักหน่อยนี่นะแต่เจ้าหน้าที่ก็รีบบอกว่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันนะท่านทำไมทำล่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านน่ะท่านเสกดวงแก้วกับท้องเด็กข้อหาแรงมากจะแก้ตัวยังไงผมก็ตอบไปนิ่มๆว่าอาตมาเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีฤทธิ์ขนาดนั้นอาตมาก็สอนสมาธิให้เด็กนึกนิมิตตามคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำพอเจ้าที่ใช้วิธีนี้กับผมไม่ได้นะชาวบ้านฝ่ายอาธรรมก็ลือกันอีกว่าโอ้โหระวังไว้เถอะระวังเนี่ยพระที่ทำตัวดีขนาดนี้นะเดี๋ยวจะแอบเอาโฉนดที่ดินไปจำนองเราเชิญเงินหนีขอหาเยอะจังเลยผมก็เลยตอบไปแบบนุ่มๆตามภาษาหนุ่มๆว่าตั้งแต่มาอยู่วัดนี้เนี่ยประมาณยังไม่เคยเห็นโฉนดที่ดินสักใบไหนล่ะโฉนดที่ดินนี่เนาะชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นถึงก็งงหันหน้ามามองกันแล้วก็ร้องอ๋อเพิ่งนึกออกก็พูดกันว่าเออจริงเนาะโฉนดก็ไม่มีนะแล้วจะเอาที่ไหนไปจำนองหรือวะ

เออชาวบ้านคิดได้เนาะเออจะกลยุทธ์ระดับสมองอัจฉริยะหลวงพ่อแนะนำให้ผมไปทุกบ้านเพื่อชวนเขาสร้างบารมีด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจนี่เองในที่สุดผมก็ชนะใจคนทั้งขุนเขาแม้กระทั่งเจ้าถิ่นที่เคยจัดการผมเขาก็พ่ายแพ้ต่อความดีแล้วมากราบขอขมาผมโอ้ตาโตเลยโอ้นี่ก็น่าจะจันน่าทึ่งนะนี่อุปสรรคไม่ไว้ให้ก้าวข้ามไม่ใช่ให้ถอยหนีผมจึงไม่เคยหยุดชวนชาวบ้านมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจนผมสามารถนำความสว่างโดยธรรมะจากยอดดอยหนึ่งไปสู่อีกยอดดอยหนึ่งลุยทุกยอดดอยเลยบางดอยไม่มีไฟฟ้ารถเข้าไม่ถึงจะลำบากแค่ไหนก็ต้องเดินเท้าเข้าไปนี่จ้ะเพื่อไปให้แสงสว่างเลยจ้ะแม้ตอนแรกชาวบ้านที่เห็นพระจะพากันวิ่งหนีสู่ชีวิต ถูกต้องเพราะกลัว ไม่เคยเห็น คงเคยเห็นแต่ผีอยู่ แต่ด้วยความพยายาม ไปปรากฏตัวบ่อยๆ ให้เขาวิ่งหนีแล้วก็ไปบ่อยๆ จากที่เคยวิ่งหนีกลายเป็นวิ่งเข้าหาจ้ะเพื่อพาลูกหลานมาบวชพอได้ดอยแรกผมก็เลยชวนบวชทุกยอดดอยเลยสว่างสวยทั่วทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งผมสามารถชวนชาวบ้านให้ร่วมใจกันลงแรงช่วยกันสร้างวัดแม่ขิงสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ที่หลวงพ่อประทานให้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่เนาะโอ้เจดีย์น้อยดอยสวรรค์วัดแม่ขิงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่จ้ะกว่าจะมีภาพนี้เนี่ยนี่จะท่านเหนื่อยขนาดไหนนี่เนี่ยลำบากขนาดไหนนี่จะเป็นสิ่งที่ควรอนุ

สิ่งที่ควรอนุโมทนาและสร้างวัดแม่แพสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์ที่หลวงพ่อมอบไว้อีกเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สำเร็จอย่างอัศจรรย์นี่จะโอวัดแม่แพเบอร์ศพมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนละเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ผู้ที่ทำความสำเร็จอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไหนจ้ะเพลงเจ้าขุนแสนดอย

0: และเรายังตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสามัญศึกษาแห่งแรกในอำเภอฮอดได้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะก่อนจะได้หอโรงเรียนปริยัติธรรมนี่นะมาดูขุดดินก้อนแรกสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดแปลงคุณปี2545

0: โรงเรียนสามัญศึกษาแห่งแรกของอำเภอฮอดชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์อัศจรรย์เลยแหละซึ่งผมบอกกับพระลูกวัดเสมอว่าเราได้โอกาสมีความรู้ถึงระดับนี้เราจะมีความรู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะมันไร้ประโยชน์เราต้องเอาความรู้ที่หลวงพ่อให้ไปขยายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระศาสนาช่วงนี้ผมและพระลูกวัดกำลังลงพื้นที่สำรวจว่ายังมีวัดไหนในถิ่นเรากำลังจะร้างอีกไหมเราจะได้เตรียมบุกเบิกขยายธรรมะกันต่อไปครับ
1: สา
0: ธุหัวใจยิ่งใหญ่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อนั่นไงเด็กม.5ตาดำๆในวันนั้นก็เขาไม่รู้เป้าหมายชีวิตและไม่ได้ทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติดังทุกวันนี้หลวงพ่อครับผมก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดและจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตามติดหลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครูไม่อยากขออนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้ยมีเพลงนี้ด้วยเหรอโอ้ยไม่บอกหรอกชื่อเพลงอะไร
1: อยากฟังครับ
0: อยากฟังเลย

0: ันในฝันเคสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้มีอาการทางประสาท
1: น้องชายของลูกเขาได้เข้าวัดพร้อมคุณพ่อคือบวชอุบาสกแก้วรุ่นแรกของโลกและจากนั้นได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญเรื่อยมาจนถึงประมาณต้นปี

2546เขาได้ไปพูดคุยกับพระรูปหนึ่งที่มาทุดงในหมู่บ้านจังหวัดสกลนครน้องชายก็ไปหาทุกวันประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วมาบอกพ่อกับแม่ว่าพรรษานี้จะบวชแล้วก็ออกทุดงไปเรื่อยๆใครห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังลูกพูดคุยกับเขาทางโทรศัพท์แล้วก็ไม่เป็นผลน้องชายก็ยังยืนยันที่จะบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งพฤติกรรมเหมือนคนสติไม่ดีเลยจำคำพูดของตัวเองไม่ได้ลูกคิดว่าอาจจะถูกไสยศาสตร์ก็บอกให้พ่อแม่อธิษฐานให้หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อคุ้มครองให้น้องชายหายเป็นปกติโดยเร็วแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหลังจากออกพรรษาปี2546ได้ไม่นานเขาก็ลาสิกขาและก็เข้ารับการรักษาทางด้านจิตเวชที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและขณะนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านคำถามจ้าน้องช้างลูกถูกไสยศาสตร์หรือไม่คะวิบากกรรมใดทำให้มีอาการทางประสาทที่ต้องเข้ารับการรักษาและจะแก้ไขอย่างไรให้หายและกลับมาสร้างบารมีอย่างเต็มที่กับหมู่คณะต่อไปได้น้องชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรคะเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเป็นนิยายเป็นนิทานกันนะจ๊ะก็น่าศึกษาทีเดียวเรื่องนี้น้องชายไม่ได้ถูกไสยศาสตร์แต่เป็นกรรมสุราในอดีตตามมาส่งผลจะแก้ไขลูกต้องสร้างบุญแทนให้ไปก่อนโดยใส่ชื่อน้องและอธิษฐานจิตให้บุญไปตัดวิบากกรรมจนกระทั่งเบาบางเมื่อน้องชายพอรู้เรื่องก็ให้จบอธิษฐานด้วยตนเองน้องชายเคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะตอนบวชเป็นสามเณรวัยรุ่นไปคบสามเณรเกเรได้ไปแอบลองดื่มเหล้าจนเมาไม้ชาตินี้จึงตั้งมาบวชและก็เสียสติ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตุ

0: ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดี

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร

0: ศัพท์0942642444
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญดีลส์ประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญดีลส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญดีลส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญดีลส์ YouTube ข่าวบุญดีลส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามาฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงแล้วต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุบวชใหม่ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับญาติพี่น้องและผู้ที่มีศรัทธาร่วมสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะคณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารโดยมีพระมหาธรรมสถิตธรรมถิโตปเรียนธรรม9ประโยคหัวหน้าโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรมสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์และมีคุณชุดาภาชัยปัญญาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคุณทรงชัยตั้งจรูญวานิชและคุณปิ่นราขจรวัฒนาเป็นผู้แทนถวายผ่านสักการะแด่ประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสาธุชนได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรอรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อทุกท่านมีใจผ่องใสแล้วกัลยาณมิตรธนาภรณ์และกัลยาณมิตร

0: กยิราถะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้พุทธภาษิตบทนี้ยืนยันว่าบุญเป็นสิ่งที่ควรทำและควรทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำบุญแล้วก็ควรทำใจให้ปราบปลื้มปิติทั้งก่อนทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำบุญแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้จักหาเหตุแห่งการสั่งสมบุญอันจะนำไปสู่ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในภายภาคเบื้องหน้าและยังเป็นส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ค่ะโดยการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์ของเราค่ะได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนในทุกๆวันนะคะคุณปู่และตัวของครอบครัวของข้าพเจ้านะคะเราจะได้ตักบาตรกันในทุกๆเช้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นภาพตักบาตรที่ได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องของพระบวชใหม่ทุกรูปนะคะภาพเหล่านี้นะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรานะคะได้กลับมาใกล้ชิดวัดพระหรือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะทำให้พระศาสนาค่ะได้มีอายุยืนนานสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้เข้าวัดทำบุญณวัดใกล้บ้านอย่างน้อยอาราธนาศีลที่บ้านวันละหนึ่งครั้งหรือไปวัดสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรของเรานะคะได้มีกำลังใจในการศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระศาสนาและสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
2: ตื่นตันใจมากค่ะแล้วก็ได้จะทำบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะคะเพราะว่าแก่แล้วไม่ค่อยได้ไปสุขภาพไม่อำนวยแต่ก็ได้มาทำนี่นะคะได้บวชลูกชายในครั้งนี้ลูกก็ได้บวชทำบุญให้อุทิศบุญกุศลให้แม่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาพบภาพแบบนี้ค่ะได้ใส่บาตรพระลูกชายค่ะก็การได้มาทำทานทำบุญทำทานในครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตแล้วค่ะตื่นตันใจมากปราบปลื้มมีความสุขนะคะ
0: ชาวฮ่องกงได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดค่ะซึ่งการมาเยี่ยมชมเริ่มต้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมชโยและประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งใจฟังคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยความกระตือรือร้นและก่อนออกจากห้องนิทรรศการได้ร่วมเขียนข้อความลงในสมุดเยี่ยมโดยหนึ่งในแขกได้เขียนคำว่า peace เพื่อเป็นความประทับใจที่ได้รับจากการมาเยือนในครั้งนี้เมื่อเดินทางไปยังนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโคนกยูงทั้งสองท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพและร่วมกราบสักการะตามคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุห้องจัดแสดงประวัติคุณยายอาจารย์หรือห้องจัดแสดงประวัติหลวงพ่อนอกจากนี้ระหว่างเดินทางภายในวัดเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านได้ซึมซับบรรยากาศอันสงบร่มเย็นของสถานที่โดยเน้นให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสความสงบด้วยตนเองพร้อมแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆทำให้ทั้งสองท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของวัดอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงบทพระไตรปิฎกทั้งสองท่านได้ตั้งใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของสถานที่แห่งนี้พร้อมกับสักการะพระประธาน

0: ด้วยความเคารพทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมรวมทั้งได้อธิษฐานจิตและร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของวัดด้วยความเต็มใจส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ทั้งสองท่านตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศงานบุญและกิจกรรมสำคัญของวัดก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพความงดงามของพิธีกรรมและการปฏิบัติธรรมร่วมกันของสาธุชนจำนวนมากหลังจากนั้นทั้งสองท่านได้ขอเดินเข้าไปใกล้พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเพิ่มเติมพร้อมอธิษฐานจิตด้วยความสงบและปราบปลื้มใจต่อหน้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเมื่อได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกทั้งสองท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิจึงได้รับคำแนะนำในการนำนั่งสมาธิไปฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจพร้อมชื่นชมว่าวัดพระธรรมกายเป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่สวยงามสงบสะอาดและเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสุขภายในอีกทั้งยังรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคตค่ะโรงเรียนบ้านแก้วเมธีจังหวัดเลยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะนายชัดพงษ์สายนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างทักษะค่านิยมที่พึงประสงค์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้โอวาทและเมตตาให้ศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างความปลื้มใจและเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดระบบหมู่เพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้เข้าฐานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การนั่งและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ตัวนักเรียนไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจ

0: ช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเสาวณีปิ่นเพชรเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งให้กำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่จะได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหาสุขสันติสุปปภาโสในหัวข้อเรื่องประเภทของกรรมซึ่งในครั้งนี้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความลงลึกในกรรมประเภทที่4คืออุปฆาตกรรมหรือกรรมตัดรอนซึ่งเป็นกรรมแรงที่เข้ามาตัดรอนการส่งผลของกรรมอื่นๆให้สิ้นผลไปโดยเด็ดขาดเพื่อให้สาธุชนได้ตระหนักและเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งพร้อมทั้งนำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการระมัดระวังและสำรวมในการดำเนินชีวิตไม่ให้พลั้งเผลอทำกรรมชั่วและตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทในการประกอบแต่คุณงามความดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนเข้ามาร่วมสั่งสมบุญกุศลทั้งที่วัดและร่วมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานทรงให้ศีลจากนั้นไปพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรจอนนี่กัลยาณมิตรพรทิพย์ไซปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนนวงศ์และกัลยาณมิตรพอลล่ามาริเอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังซินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

ส่วนในภาคบ่ายพระมหาธิติวัตรธรรมวัฒโนได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและแนะนำแนวทางการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนพร้อมใจการมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาร

พระไตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพพเปตภลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม

ุนักหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีดานวณิชเพียสกัลยาณมิตรมุจลินเผื่อนประเสริฐและกัลยาณมิตรจามรพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบุรุกีกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวีรศักดิ์อินสุวรรณโนและกัลยาณมิตรอัครภักตรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรวันชาสุริยชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะ

ติในบุญกันทุกคนค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปัทมากุลเสนากัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญประกันสมบัติพระศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้พระมหาชาตรีได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมะคุ้มครองภัยคุ้มใจในชีวิตโดยท่านได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการรักษาศีลการเจริญเทวธรรมการให้ทานและการเจริญภาวนาว่าล้วนมีผลในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในชีวิตซึ่งศีล5เปรียบเสมือนเกราะป้องกันกายปกป้องเราจากการกระทำที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนส่วนเทวธรรมหรือธรรมของเทวดาคือหิริโอตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทำหน้าที่ป้องกันใจไม่ให้คิดในทางที่ผิดและเมื่อเรานำทานศีลภาวนามาปฏิบัติควบคู่กันเกราะป้องกันทั้งกายและใจนี้ก็จะยิ่งแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการปล่อยปลาปล่อยวัวว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังจะถูกทำร้ายหรือฆ่าซึ่งส่งผลให้ผู้ทำบุญมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยและอันตรายต่างๆในชีวิตเพราะการให้ชีวิตเป็นทานนั้นเป็นบุญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและอายุของผู้ให้ซึ่งธรรมะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนแต่คือเครื่องคุ้มครองภัยที่แท้จริงทั้งกายและใจสำหรับผู้ที่หมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดสุรินทร์อันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์

ไซต์ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุทันโตวัตตะทะเมถะผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกคนอื่นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอนุนเทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติเมื่อถมเมื่อกับ

เป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างอมไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มปากครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

สาตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ด้วนนับน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ

บุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรวิภพรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในทุกข์ในวัฏสงสารด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาไว้ใช้สร้างบารมีเท่านั้นไม่ใช่เอาไว้ยึดถือหวงแหนด้วยความโลภกดหลงแต่เพื่อไม่โลภไม่กดไม่หลงเพื่อบ่มบารมีเพื่อประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้รับสนามพระบรุษเท่านั้นเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดามือโลกธาตุประชุมรวมกันทูลรัตนาให้ย่างลงสู่ความเป็นมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่พระครรภ์ของพุทธมารดามีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่คันเป็นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวสถานสะเทือนกึกก้องกำมานานตลอดหมื่นโลกธาตุมีสติสัมตลอด10เดือนแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันธนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคันพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์มีสติสัมปชัญญะออกจากครรภ์อย่างพระบาทอมกรบุพนิมิต32ประการบังเกิดขึ้นแผ่นดินไหว

ตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเรื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกระบมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกระบได้ยินคนเป็นใบ้กับพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือหลงทางเล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกระบเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากระนกเข้าแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายส่องแสงสว่างลมร้ายหยุดพัดเกลียวขึ้นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนอันมีรสอร่อยดวงดาวจะดัดแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างส่องสว่างถึงโลกันเรือนรกไฟในมือนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้บานประตูเล็กประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนล่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินร่าเริงบันเทิงใจเทวดาแซ่สองสาธุการถึงพร้อมด้วยขณะด้วยสมัยแล้วฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธนาด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรวนจันทร์และทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดบืนโลกธาตุยามพระบาทได้เจนก้าวเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเร่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะนั่นคือทางออกจากทุกข์เสด็จออกผนวชในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทุรุนแจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้
การบูชาพระสัมมาสัมพุทธ

จ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระบิณฑวตังสกิยาเถระ ครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีผู้ประเสริฐกว่าบรรดาเจ้าดัชชีทั้งหลายเสด็จนิพพานแล้วก็ได้ทำการบูชาต้นโพพึกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันเกลื่อนกล่นไปด้วยมาลัยประดับศีรษะในกับที่31แต่กับนี้ได้กระทำการบูชาใดในการนั้นย่อมไม่รู้จักคำว่าทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาโพพึกในกับที่26แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ1ครั้งพระนามว่าเมขัปปะสมบูรณ์ด้วยรัตนาน7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานรำด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูอันบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสังฆาเรื่องบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรันตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระสุนทรเขมาพันโทพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์คณมิตรคณมิตรอนันต์อัศวะโภกินคณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรคณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนคณมิตรสองวัฒระสิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิคิดไกมิสุรีพรชยาสุตรัตแลงครอบครัวโตกะรัญญเศษไกมิสุริยะสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจไกมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างวิทย์มาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาพิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาฤทธิ์วริษาพิจารณาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรประดุงวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสุวัตราสุรชัยตันติเนรมัยทีมอาจารย์วรมจักรพัฒน์สมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรม

พ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินขันธ์คมิตรมงคลลาวันจิรัมพัฒนกุลแลงครอบครัวคมิตรเรือนพันประภาบริปัจจยาแม่สถิลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือคมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลคมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาคมิตรสุวพีพงสุวรรณแม่สมบูรณ์ยุวานนท์คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีแพทย์หญิงรัตดาวันหอเผ่าพันธ์สมาชิกอาสมอุบาสกพ่อทองแก้วแม่หนอมช่วยหนูกรรมิตรจิตติคุณเลี่ยวจำนงครอบครัวเอลสวิกกรรมิตรแบรนดอนฝ่ายแมนเด็กชายชยุทธคงพัฒนสิริแม่นางชนไทยสงพ่อกิมหวดแซ่เตียวกมิตรช้อยเรือไรสาน้อยกมิตรกสมาบัวคงกมิตรเขียดใจดีกมิตรชาตรีมาริกาบุญสูงกมิตรบุญมีมณีพรกมิตรพรพักรักวงเกษมกมิตรกุลธลีฐานวิจิตกมิตรเด็กชายกิรติเกิดผลกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษเทพคิมหลวนพระสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกรมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วก็รุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ขีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พ
0: ระมงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: สน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปั
0: ญญา
1: วิ
0: มุตติญาณทัศนะ

0: ว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ีทุกทุกอนุวินาที
1: ว
0: ัน
1: เวลาล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: คืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ได
0: ้
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: ตเร
0: ื
1: องส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมมาโพธิสัตว์
1: ผู
0: ้
1: ม
0: ุ่
1: งไปส
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: ส
1: จ
0: งทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจ
0: ะ
1: โยโหต
0: ุ
1: ข
0: อให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทอญอันทุนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะอนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น

0: นั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตรธรรม9
0: โลกุตรธรรม9
1: ในทันที
0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่อง

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนา

าสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

0: คยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้ง

0: กฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
1: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: บ้านโลกความสว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกความสว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาที

0: เพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุเราก็สร้างบุญบารมีอยู่ในบุญอยู่ในธรรมตลอดนะชนเหล่าใดประพฤติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยชนเหล่านั้นย่อมข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยากได้ฉันนั้นนะก็เราก็ประพฤติธรรมสร้างบุญบารมีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะเราเองก็เป็นผู้ได้โอกาสมากเลยนะเป็นผู้ได้โอกาสมากเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เห็นถึงความสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญนะของการออกแบบชีวิตนะออกแบบชีวิตในชาตินี้แล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆนะที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีโอ้ยไม่ว่าจะตักบาตรตอนนี้ตักบาตร3ล้านรูปแล้วนะโครงการ3ล้านรูปแล้วบวชนี่ก็เป็นแสนรูปแล้วบวชพระนะบวชพระบวชสมณเณรนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนอบรมใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงความเข้าถึงแสงสว่างในตัวเข้าถึงดวงธรรมภายในตัวองค์พระภายในนะให้ได้นะให้ได้คอยประคับประคองตอกย้ำอยู่เสมอนะแล้วที่สำคัญนะนี่นะช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่ตอนนี้เป็นไงกี่องค์ละลองทายสิเลขที่ออกหลักสิบนะหลักสิบก็ตอนนี้ณตอนนี้ก็

30ศูนย์ละนะ30ศูนย์ทั่วโลกนะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้นะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้ก็เพื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วแหละองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเจดีย์ให้เข้าถึงพระในตัวนะเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะอันนี้วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเจดีย์นะก็อย่างต้นบุญต้นแบบนะพระเจ้าอโศกก็สร้างเจดีย์ 84,000 องค์นี่นะเราก็30แล้วนะ30องค์แล้วนะรวมพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกแล้วก็เจดีย์สวรรค์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นะเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ก็32องค์นะก็นึกให้ปลื้มนะให้นึกให้ปลื้มเพราะว่าบัณฑิตสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่ก่อกองทรายเป็นพระเจดีย์เป็นสถูปหรือว่าเป็นพระเจดีย์นะแล้วก็มาสักการะทุกวันนะมีดาบทนะดาบทบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าก่อกองทรายเป็นพระสถูปเจดีย์นะแล้วก็บูชาพระสถูปเจดีย์นั้นทุกวันเนี่ยโอ้ยเมื่อคันละจากโลกแล้วไม่เคยไปสู่อบายภูมิเลยนะแล้วก็มีทิพยสมบัติมากมายเกิดเป็นท้าวสักกะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาแล้วก็มาบรรลุธรรมนะในพุทธกาลนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะบุญใหญ่ๆที่ครูบาอาจารย์ให้อย่าตกบุญนะอย่าตกบุญเลยนะแล้วช่วงนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ77จังหวัดนะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคมนะก็ไม่มากที่ World Peace Valley นะที่ World Peace Valley นะที่โคราชนั่นเองนะก็ไม่มากก็1,200กว่ารูปนะ1,200กว่ารูปก็ปฏิบัติธรรมหยุดนิ่งกันเลยโอ้พระสังฆาธิการก็ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปนะทั่วประเทศเลยนะ77จังหวัดนะก็เราก็ได้บุญใหญ่อีกละนะเราได้บุญใหญ่อีกละเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เราก็ออกแบบชีวิตได้นะสั่งสมบุญได้ง่ายนะส่งสมบุญไปได้ง่ายนะวันนี้มีโอวาทมีคำสอนของคุณยายนะมีคำสอนของคุณยายนะทั่วแสนโกฏจักรวาลนะอนันตจักรวาลไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอกนะนอกจากธรรมะเท่านั้นเกาะธรรมะให้แน่นๆนะแค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวบุญก็มากมายมหาศาลเป็นฟ้าครอบเชียวนะก็ต้องยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งนะคุณยายก็พิสูจน์มาละนะมามีเงิน 3,200 บาทมีเงิน 3,200 บาทสามารถสร้างวัดนะสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างสถานที่เนี่ยแหละให้เรามาออกแบบชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีนะได้ด้วยการหยุดด้วยการนิ่งนั่นเองนะก็ฝึกธรรมะภายในนะอันเนี้ยท่านพิสูจน์ให้เราละว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งนะไม่มีนอกจากธรรมะภายในนี่แหละนะก็พยายามหยุดให้ได้นะเห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวก็ยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารเลยนะได้บุญเต็มฟ้าครอบเชียวนะนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตนะอะไรเป็นมงคลของชีวิตนะเพราะว่าปัจจุบันก็

บางคนทั่วไปก็อาจจะชอบผิดนะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดนะว่าโอ้มงคลของชีวิตก็ต้องเสวยสุขในชาตินี้ให้เยอะๆโดยการที่ว่าเอ้าต้องเอนเตอร์เทนนะต้องเที่ยวนะเที่ยวเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปนั่นแหละนั่นแหละเป็นมงคลของชีวิตแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆก็ได้นะหรือว่าโอ้ยมงคลของชีวิตต้องบนบานศาลกล่าวอ๋อชีวิตนี้ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ไปวันๆนะเดี๋ยวต่อไปเกิดพบชาติต่อไปก็เดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้เองนะเดี๋ยวก็มีความสุขไปอยู่กับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์พระพุทธศาสนาไม่ใช่นะพระองค์ทรงเห็นว่ามงคลของชีวิตได้จะต้องเป็นมงคลธรรมคือต้องลงมือทำนะลงมือทำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อนะล้วนแล้วแต่เพื่อกำจัดทุกข์นะกำจัดทุกข์นะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะทั้งนั้นนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะทุกข้อเลยนะเราก็อย่าดูเบานะต้องฝึกฝนนะฝึกฝนอบรมแล้วก็ปฏิบัติให้มากให้มากนะนะให้มากแล้วก็เราก็จะบรรลุตามท่านนะเดินตามพระองค์ท่านนะส่วนวันนี้ก็นะก็มงคลของชีวิตก็ต้องมาเริ่มที่มงคลสูตรนี่แกนะมงคลชีวิต38ประการนะก็ไปถึงหมวดที่7ละเอาดีเป็นเอาดีเป็นมาถึงมงคลที่24ละนะมีความสันโดษมีความสันโดษมีความสันโดษความสันโดษคนทั่วไปก็บอกความสันโดษนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่คนเดียวมั้งต้องอยู่คนเดียวหลีกเล้นคนเดียวถึงเป็นมงคลหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสันโดษเถอะก็ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพัฒนาอะไรไปนะก็คือความเกียจคร้านนั่นเองคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้นะสันโดษไม่ดีหรอกถ่วงความเจริญนะถ่วงความเจริญจะพัฒนาได้ยังไงนะก็ต้องมาศึกษาว่าความสันโดษเนี่ยดีหรือไม่ดีนะมีคุณหรือโทษนะตามที่กล่าวมานั้นก็คือเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดนะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความหมายของคำว่าสันโดษเนี่ยสันโดษคืออะไรนะสันโดษคืออะไรก็อันนี้ความหมายคือการรู้จักพอนั่นเองนะภาษาบาลีก็สันตสะสันโตสะสันโตสะสันก็คือตัวของเรานั่นเองนะโตสะก็คือยินดีนะยินดีแปลความว่าก็ยินดีในของของตนนะยินดีในพอใจในของของตนนั่นเองพึงพอใจในของของตนนะอิ่มใจในของของตนนั่นเองโดยความหมายก็คือการรู้จักพอนั่นเองการรู้จักพอนะเป็นไงก็มันเป็นคนละเรื่องเลยนะกับอยู่คนเดียวสันโดษปีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยกับอยู่เฉยๆเกียจค้านการงานนะความหมายคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนั่นเองรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตโอ้เป็นมงคลของชีวิตมากเลยนะการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยเราก็มาดูว่าบางทีคนจะใช้คู่กันมักน้อยสันโดษนะก็จะ

ความหมายคนละอย่างกันนะสันโดษก็คือรู้จักพอใช่ไหมสันโตสะมักน้อยก็คือการยินดีได้แต่น้อยนะอปิจฉานะก็พึงพอใจยินดีได้แต่น้อยนะไม่มักมากนะไม่มักมากไม่อยากได้อะไรเยอะแยะมากมายก็พึงพอใจได้แต่น้อยนะส่วนที่ว่าเกียจคร้านการไม่ทำอะไรเนี่ยก็ภาษาบาลีว่าโกสัจฉะนะโกสัจฉะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องสันโดษนะส่วนหลีกเล้นการพอใจอยู่คนเดียวการพอใจอยู่คนเดียวนี่ก็ภาษาบาลีก็ปวิวิตตะนะปวิวิตตะนะอันนี้ก็คือแยกมาให้ว่าส่วนใหญ่คนภายนอกก็จะเข้าใจว่าสันโดษเนี่ยโอ้ก็ไม่ทำอะไรเกียจคร้านก็อยู่หลีกเล้นพอใจอยู่คนเดียวนะอันเนี้ยก็มันคนละความหมายนะสันโดษคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนะสำคัญไหมการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากเลยนะเพราะว่าที่โลกเป็นเดือดเป็นร้อนในโลกนี้อยู่เนี่ยก็เพราะความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณนั่นเองคุณธรรมข้อนี้ควรที่จะฝึกนะควรที่จะฝึกเลยควรที่จะยึดนะยึดถือไว้เลยนะยึดถือไว้เลยว่าการความสันโดษเนี่ยการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยนะมีอานิสงส์มากคนที่รู้จักพอนะก็จะรู้จะรับแต่พอดีนะคนที่รู้จักพอก็จะรับอย่างพอดีจะให้อย่างพอดีนะจะใช้อย่างพอดีจะรับแต่พอดีจะทำอย่างพอดีนะจะใช้อย่างพอดีจะให้อย่างพอดีสี่พอเนี่ยสี่พอดีนะแล้วเมื่อพอดีแล้วเราเองและผู้อื่นก็จะพอใจนะก็จะพอใจเมื่อใครที่มีคุณธรรมเรื่องความสันโดษแล้วก็คือรู้จักพอดีแล้วก็จะทำอย่างพอดีนะแล้วก็ให้อย่างพอดีใช้อย่างพอดีแล้วก็รับอย่างพอดีแล้วก็เราเองแล้วผู้อื่นก็จะพอใจนะจะพอใจก็คือมีความสุขนั่นเองนะถ้าอยู่กับคนไม่พอดีนะไม่รู้ประมาณก็ไม่มีความสุขหรอกหวาดระแวงหวาดระแวงแน่นูนะเพราะคนไม่พอดีจะต้องสักวันหนึ่งจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะมงคลข้อนี้จึงสำคัญนะจึงสำคัญเราก็จะมาดูหน่อยว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความจนน่ากลัวไหมความจนน่ากลัวนะความจนน่ากลัวเพราะว่าถ้าจนแล้วมีสิทธิ์ผิดพลาดไปทำบาปอกุศลแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้มากนะไม่มีเวลามากความจนน่ากลัวแล้วเนี่ยจนเพราะไม่มีเป็นไงจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พออันไหนน่ากลัวกว่ากันจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอนะจนเพราะไม่พอเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะว่าจะจนถาวรน่ะจะจนถาวรแล้วก็ไม่มีวันเพียงพอแม้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ตามใจก็จะขาดแคลนพร่องอยู่เสมอเนี่ย

เอามาก จะเอามากจะเอาเยอะจะเอาดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีวันพออันนี้คือว่าจนเพราะไม่พอนะส่วนจนเพราะไม่มีเนี่ยจนเพราะไม่มีก็ยังเป็นจนชั่วคราวนะถ้าเมื่อไหร่นะถ้าเมื่อไหร่ประกอบเหตุนะก็คือหานะขยันหานะขยันเก็บนะไม่คบคนพาลแล้วก็รู้จักใช้ก็สามารถเป็นคนรวยได้นะเป็นคนรวยได้ก็เป็นความจนแค่ชั่วคราวนะถ้าจนเพราะไม่พอเนี่ยแหละโอ้โหเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดสันโดษเนี่ยสันโดษจะเหมือนสวิตช์เหมือนสวิตช์คอยเบรกคอยเบรกอะไรคุณธรรมเรื่องสันโดษเนี่ยสันโดษคือความพอใจนะความพอใจความรู้ประมาณเนี่ยจะคอยเบรกไว้นะจะคอยเบรกจะคอยเบรกความโลภนั่นเองนะจะคอยเบรกความโลภความโลภความระโมบโลภมากนั่นเองนะความทยานอยากนะอันเนี้ยจะเบรกเอาไว้ไม่ให้เรามีความระโมบโลภมากและทยานอยากถ้าระโมบโลภมากและทยานอยากก็จะเสี่ยงที่จะมันไม่กระวนกระวายอ่ะนะกระวนกระวายแล้วก็จะไปประพฤติบาปอกุศลได้นะประพฤติบาปอกุศลได้โอ้ถ้าประพฤติบาปอกุศลนี่ก็ยิ่งตกไปกันใหญ่เลยนะยิ่งตกไปกันใหญ่เลยตัวสันโดษเนี่ยแหละก็คอยเบรกเอาไว้นะคอยเบรกเอาไว้ทุกคนก็อยากได้หมดแหละนะอยากได้หมดแหละสิ่งที่ล่อใจในปัจจุบันนี้ก็แน่นอนนะที่จะทำให้ขาดความสันโดษก็อำนาจวาสนานะอำนาจวาสนาก็คือยศถาบรรดาศักดิ์นะเกียรติยศต่างๆนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองหรือก็ผลประโยชน์นั่นเองผลประโยชน์นั่นเองทำให้ตัวเนี้ยนะตัวนี้จะทำให้เราขาดนะขาดความสันโดษขาดความสันโดษไปนะภาษาพระก็กามคุณนั่นเองนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอันนี้แหละก็จะทำให้ขาดความขาดความสันโดษคือความรู้ประมาณนั่นเองรู้ประมาณหรือรู้จักพอนะรู้จักพอประเภทของสันโดษมี3อย่างนะประเภทของสันโดษมี3อย่างก็1ก็ยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้เราทำอะไรสุดความสามารถแล้วนะทำอะไรสุดความสามารถแล้วหรือทำอะไรไปแล้วนะแล้วได้สิ่งตอบแทนกลับมาไม่ว่าอะไรก็ตามนะต้องยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยได้มาแล้วฉันลงแรงไปตั้งเยอะเสียเวลาไปตั้งมากแล้วก็ได้กลับมาเท่านี้แล้วได้กลับมาอย่างเนี้ยโอ้ยอยากได้อย่างอื่นบ้างอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อยากได้มากอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นความไม่สันโดษนะเป็นความไม่สันโดษแล้วก็ถ้ามีมากเข้าก็จะเปรียบเทียบละเปรียบเทียบกับคนอื่นละเปรียบเทียบกับคนอื่นละเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นได้มากกว่าเรานะก็จะมีการจะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็นะอิจฉาริษยากันนะอิจฉาริษยากันนะแล้วก็
จ้องจับผิดกัน

ตลอดนะต้องยินดีตามที่ได้นะต้องยินดีตามที่ได้ข้อ2ก็คือยถาพละสันโดษนะก็ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะเราเกิดมาทุกคนนะมีความกับมีกำลังความสามารถที่แตกต่างกันนะจะไปตัดท้อต่อว่าตัวเองว่าเกิดมาแล้วกำลังกายก็ไม่ค่อยดีนะกำลังกายก็ไม่ค่อยดีนะไม่หล่อไม่สวยไม่แข็งแรงเจ็บออดออดแอดแอดนะกำลังสติปัญญาก็ไม่โอ้ยเก่งไม่สู้คนอื่นอ่ะฉลาดไม่สู้คนอื่นนะอันนี้ก็เป็นไงไปเปรียบคนอื่นกำลังความคิดนะกำลังความคิดกำลังพวกพ้องกำลังครอบครัวนะกำลังมิตรสหายต่างๆนะเนี่ยอันนี้คือกำลังความสามารถกำลังความสามารถเนี่ยโอ้โหทำไมเราน้อยจังนะนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ทำให้เกิดความขาดความสันโดษไปละขาดความสันโดษคือความรู้จักพอนะเราก็ต้องยังไงนะความรู้จักพอก็คือก็ยินดีตามกำลังที่มีนะเรามีแบบนี้เราก็ต้องพอใจอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะมีมากเท่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องฝึกนะฝึกนะกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถนะอันเนี้ยก็ฝึกได้นะฝึกได้ถ้าฝึกแล้วก็จะมีมากขึ้นแล้วก็เท่าแล้วก็พึงพอใจนะแล้วก็สามารถพึงพอใจได้นะนะถ้าเราไปโอ้ยไปคิดนะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยกำลังความสามารถต่างๆไม่ดีเลยนะอันเนี้ยจะทำให้เราขาดกำลังใจนะก็คือกำลังใจจะถดถอยแล้วก็จะเบื่อหน่ายอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสันโดษเลยคือเมื่อเรากำลังใจถดถอยนะทำอะไรแล้วแล้วก็โอ้ได้มาแค่เนี้ยก็เลยไม่อยากทำนะกำลังใจถดถอยนั่นเองนะก็เลยไม่อยากทำให้สุดฝีมือนะสุดความสามารถไม่อยากทำนะอันเนี้ยคนที่ขาดความสันโดษเนี่ยก็จะมีความเฉื่อยชานะมีความเฉื่อยชาแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองนะทำให้กำลังความสามารถหายไปด้วยนะหายไปด้วยอันเนี้ยข้อที่3คือยถาสารุปสันโดษนะยถาสารุปสันโดษสารุปสันโดษก็สารูปสารูปก็คือยินดีตามฐานะที่เป็นนะยินดีตามฐานะที่เป็นยังไงก็คือเรามีฐานะอะไรนะเป็นนักบวชนะก็ต้องพอใจนะเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องพอใจในพ่อแม่ที่เรามีนะไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมไม่เกิดในพ่อแม่ที่รวยๆยินดีตามฐานะเลยนะไม่ได้เกิดในตระกูลสูงก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถทำได้นะทำได้ต้องยินดีตามฐานะที่เป็นเนี่ยยินดีตามฐานะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสถานะอย่างไรนะพอใจนะพอใจในสิ่งที่เป็น

ในฐานะที่เป็นอยู่นะเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายนะเป็นคนใช้แรงงานต่างๆนะก็ต้องพอใจในฐานะที่เป็นอันเนี้ยถ้าพอใจในฐานะที่เป็นแล้วเราก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปนะเพิ่มคุณค่านะเพิ่มคุณค่าของชีวิตแล้วก็เราก็จะบรรลุเป้าหมายนะมีความสุขในชาตินี้มิงั้นถ้าเราไม่สันโดษคือไม่พอใจในสิ่งที่มีทั้ง3เนี่ยไม่ยินดีในที่ได้ที่มีที่เป็นอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่มีกำลังใจจะหมดกำลังใจแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ก็เดือดกระวนกระวายเดือดร้อนใจไปตลอดนะนะไม่มีความพัฒนานั่นเองนะควรยินดีตามที่ได้นะเราทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องยินดีตามที่ได้ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะยินดีตามกำลังความสามารถที่มียินดีตามฐานะที่เป็นนะไม่ว่าเราจะมีฐานะอะไรก็ตามก็ต้องยินดีแล้วก็พัฒนาตนเองไปมาดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเรื่องสันโดษไว้ว่าสันโดษดีอย่างไรนะดีอย่างไรความสันโดษนี่ดีอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วได้เสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความสันโดษกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็คือถ้าเราฝึกคุณธรรมเรื่องความสันโดษเนี่ยเราก็คือเขารู้จักพอรู้จักประมาณเนี้ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยย่อมเสื่อมไปเนี่ยอันเนี้ยข้อดีของการมีคุณธรรมความสันโดษ

พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งนะซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมเหมือนกับความเป็นผู้สันโดษนี้เลยนะความเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือธรรมอันดีธรรมอันดีธรรมอันแท้ธรรมอันแท้จริงธรรมอันดีธรรมอันแท้จริงคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มานี่แหละเนี่ยอันนี้คือธรรมอันแท้ถ้ามีสันโดษนะถ้ามีคุณธรรมเรื่องสันโดษก็จะมีความตั้งมั่นในพระสัทธรรมนะตั้งมั่นเลยไม่คลอนแคลนเลยนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็คือจะอิ่มจะอิ่มจะเต็มจะเบิกบานอยู่ตลอดถ้าคนไม่สันโดษก็จะพร่องอยู่ตลอดเวลานะก็จะไม่มีเพราะไม่พอนะอยู่ตลอดคือโจรถาวรอ่ะแต่ถ้ามีก็มีน้อยก็อิ่มนะมีน้อยก็อิ่มแล้วก็มีกำลังใจที่จะพัฒนาสร้างเพิ่มขึ้นนะจนประสบความสำเร็จได้นะอันเนี้ยพระองค์จึงตรัสว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้อต่อไปก็คือความสันโดษเนี่ยเป็นทางมาแห่งความสุขนะความสันโดษเป็นทางมาแห่งความสุขใครรู้จักพอเนี่ยมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินนะมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินเลยอย่างอานิสงส์สรุปที่4ข้อนั่นเองนะอันนี้ส่งของผู้สันโดษก็คือกุศลธรรมเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมเสื่อมไปสองก็คือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสามก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่งสี่ก็เป็นทางมาแห่งความสุขเป็นทางมาแห่งความสุขอันนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยที่พระองค์ทรงตรัสสรรเสริญความสันโดษเอาไว้นะสันโดษเอาไว้นะวิธีการฝึกเราใครที่มีความสันโดษน้อยไปก็ฝึก หนึ่งก็คือมองโลกตามความเป็นจริงพิจารณาต้องพิจารณานะพิจารณาไต่ตองมองโลกตามความเป็นจริงก็คือตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อโลกไม่มีอะไรยั่งยืนจีรังยั่งยืนหรอกนะอยู่ก็โลกใบนี้ก็อยู่ในโลกธรรม8นะมีลาภเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปนะจะเอาอะไรมากมายนะก็ไม่ต้องไปนะโลภนะไม่คือไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปนะอยากได้ของคนอื่นนะอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายนะก็คือรู้จักประมาณนั่นเองนะคนที่ขาดความสันโดษนะคนที่ขาดความสันโดษจิตใจจะครับจิตใจจะขาดแคลนนะคนที่ขาดความสันโดษเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดนะไปไหนก็อยากจะได้เยอะทำอะไรหน่อยนิดๆหน่อยๆหรือไม่ก็ทำอะไรก็อยากจะได้มากนะอยากจะได้มากอยากจะได้เยอะอยากจะได้ดีอยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็มันพ่องอยู่ตลอดไม่มีความสุขหรอกสองกระวนกระวายเป็นทุกข์นะสามก็จะหลงทำบาปอกุศลนะอีกเยอะแยะมากมายอีกเยอะแยะมากมายนะก็มาดูหน่อยว่านะเนี่ยตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าชีวิตพินาศเพราะไม่มีความสันโดษชีวิตพินาศ

ราะไม่มีความสันโดษก็สมัยพุทธกาลก็มีพ่อค้านะพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองเนี่ยเป็นขบวนพ่อค้าใหญ่เลยนะนัดแนะกันไปจะไปค้าขายต่างเมืองอยู่500เล่มเกวียนนะก่อนจะออกเดินทางก็ไปทูลไปทำบุญนะแล้วก็ไปกราบไปทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะอันนี้ถูกหลักวิชานะมีพ่อค้านะมีพ่อค้าที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละนะ500เล่มเกวียนเลยนะก็ทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็กราบลากราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะไปค้าขายต่างเมืองนะก็ไปแล้วก็ค้าขายมาได้นะเยอะแยะมากมายก็ขากลับขากลับเกิดหลงนะเกิดหลงป่าเกิดหลงป่าเกิดหลงป่าแล้วก็นึกถึงบุญนะนึกถึงบุญที่ได้ทำนะนึกถึงบุญที่ได้ทำขอให้พ้นจากเคราะห์อันนี้นะพ้นจากเคราะห์เนี้ยนะได้ออกกับเมืองสาวัตถีได้โดยง่ายนะได้โดยง่ายนะก็ไปยังไงแล้วก็ปุ๊บก็ออกได้จริงๆนะออกได้มาออกมาก็มาเจอต้นไม้นะมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งนะมาเจอต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ขออะไรนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะเวลาจะขออะไรก็ไปอธิษฐานนะไปอธิษฐานใต้ต้นไทรใหญ่นั้นนะอยากจะขออะไรก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ตัดนะตัดกิ่งต้นไทรใหญ่นั้นของเหล่านั้นก็จะออกมาก็จะออกมาที่ใต้ต้นไทรนั้นนะใต้ต้นไทรไม่ว่าจะเป็นอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะก็จะออกมาให้กับนะกับคนที่ได้อธิษฐานไว้นะก็คือพ่อค้า500เล่มเกวียนนั้นนะ500เล่มเกวียนนั้นนะทีนี้ก็พอขากลับนะขากลับก็อยากได้ทรัพย์ก็เลยอธิษฐานขอทรัพย์นะก็ขอทรัพย์ที่ใต้ต้นไทรนั้นว่าขอทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปทำบุญแล้วก็ไปใช้จ่ายแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปนะอธิษฐานแล้วก็ตัดเป็นไงก็ทรัพย์นี่ออกมาให้เลยนะออกมาให้ใหญ่นะผุดออกมาบ้างนะไหลออกมาจากต้นไทรนั้นบ้างนะก็มีทรัพย์ขึ้นนะแล้วก็ใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนนะใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนแล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองสาวัตถีมีสามกลับมาเมืองสาวัตถีก็เข้านมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ทูลเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยว่าโอ้ยด้วยอนุภาพบุญนะสามารถที่จะออกจากป่ารกชัดได้แล้วก็มาเจอต้นไทรนะที่มีลุกขเทวานะแล้วสามารถที่จะให้ของสิ่งที่ปรารถนาได้สิ่งที่ปรารถนาได้แล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็มาทำบุญให้กับลุกขเทวดาเนี่ยทั้งหลายที่อยู่ที่ให้สิ่งของให้ทรัพย์สินมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาทรงสรรเสริญนะทรงสรรเสริญว่าก็ดีแล้วนะดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็เ

เป็นสิ่งที่พ่อค้าทั้ง500เล่มเกวียนนั้นน่ะเป็นบุญที่ได้ทำไว้นะแล้วก็มาสร้างบุญนะแล้วก็อุทิศไปให้ลูกเทวาที่ให้ทรัพย์มานะให้สิ่งที่ปรารถนามานะพระองค์ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตนะพระองค์ก็ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตย้อนกลับไปมีพ่อค้าอย่างเนี้ยแหละเนี่ย500เล่มเกวียนไปค้าขายต่างเมืองนะแต่เป็นพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนะไม่มีความสันโดษเมื่อต้นไทรได้ให้ทรัพย์ให้สิ่งที่ปรารถนาแล้วนะก็ไม่พึงพอใจนะไม่พึงพอใจได้ไปตัดได้ไปตัดต้นไม้ทำเป็นไงโลภไงโลภเพราะว่าอยากได้ทรัพย์เยอะๆอยากได้ทรัพย์เยอะๆว่าตัดต้นไม้ไปเลยดีกว่านะเอาไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในป่าไม่ต้องเข้ามาเอาอีกนะก็ตัดไปเลยแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยนะเอากลับเมืองไปด้วยเนี่ยเป็นไงแต่เมื่อตัดไปแล้วก็มีพญานาคนะมีพญานาคที่เฝ้าต้นไม้นั้นที่มีขุมทรัพย์ต่างๆนั้นนะพญานาคก็โกรธแล้วก็บังหวนไฟนะใส่พ่อค้าทั้งพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนั้นน่ะทั้ง500เล่มเกวียนน่ะก็ตายหมดนะตายหมดเลยเพราะความไม่สันโดษนะของพ่อค้าในอดีตชุดนี้นะพระองค์ก็เปรียบเทียบกันนะว่าสิ่งที่พ่อค้าในปัจจุบันเนี่ยทำเนี่ยดีเป็นสิ่งที่สมควรนะเป็นสิ่งที่ก็คือเป็นพ่อค้าที่มีความสันโดษรู้จักพอรู้จักพอนะไม่ไปทำร้ายนะไม่ไปทำร้ายต้นไม้ที่ให้คุณนะให้สิ่งที่ดีๆนะให้สิ่งแล้วก็นะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็อย่าประมาทนะเราก็อย่าประมาทเพราะว่าถ้าเราเกิดความโลภแม้ครั้งเดียวนะก็สามารถที่จะพินาศได้นะชีวิตจะพังพินาศได้แค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องบางทีต้องทำหลายๆครั้งนะถ้าเกิดมีความโลภแล้วก็ไม่มีความสันโดษแค่ครั้งเดียวนะชีวิตก็อาจจะพินาศเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นคุณยายอาจารย์นะคุณยายอาจารย์ของเรานั่นเองนะก็คุณธรรมของคุณยายอาจารย์คือมักน้อยสันโดษนะแล้วก็ท่านก็อธิษฐานไว้นะคุณยายอธิษฐานไว้เรื่อยๆว่าคนที่จะตามยายไปได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่อยากดังไม่อยากเด่นมีความสันโดษมักน้อยซื่อสัตย์ซื่อตรงและปฏิบัติธรรมมากๆก็ย้ำเลยว่าความสันโดษเนี่ยเป็นคุณธรรมของนักสร้างบารมีเป็นคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันเนี้ยถ้าสันโดษถ้าไม่สันโดษเนี่ยก็จะนะเราก็จะไม่มีความสุขนะมีแต่ความเดือดร้อนมีกังวลกังวายใจนะแล้วก็สามารถจะทำบาปอกุศลได้ง่ายนะได้ง่ายนะก็ต่อจากนี้นะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทนะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่เรื่องเจ้าอาวาสและ

0: ศูนย์สาขาเจ้าวาดและศูนย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศนะภายในประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะตอนพิชิตใจนะพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะก็เป็นเดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทนะเดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะตอนพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะด้วยหลัก3ต่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: เขียวสา

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าทางกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสาสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าทางกัน
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: รอครับรอ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: ส

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แม่นี่มาที่มาที
0: ่แล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ตอนพิชิตใจคนในหลักสามต่อ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูพิมลสุขวัตรนี่นะพระสุทธรรมสิริสุขโขเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ครับหลวงพ่อครับชีวิตสร้างบารมีของผมเริ่มต้นจากการอ่านประกาศรับสมัครอาสากัลยาณมิตรในปีพุทธศักราช2529ตอนนั้นตั้งใจจะมาช่วยงานเพียงแค่4เดือนแต่ไม่รู้เลยว่านั่นไม่ใช่ไปสมัครอาสาธรรมดาบุญบันดาลแต่เป็นใบสมัครเข้ากองทัพธรรมแบบตลอดชีพ
1: จ้า
0: โอ้โหนี่เนาะนี่ผมตั้งใจมาช่วยงานแค่4เดือนเท่านั้นครับโอ้โหหล่อล้อหล่อเลยปี2529เนาะนี่เนาะ

0: เหมือนเหมือนไหมเหมือนไกลๆงานนี้เรียกว่าเข้ามาช่วยงานชั่วคราวแต่บุญอัพเกรดให้เป็นพระตลอดชีพแบบไม่มีวันหมดสัญญาครับก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยบวชมาได้3เดือนที่วัด3บ่อบ่อละเดือนจังหวัดสงขลาสงขลาเนี่ยคนตายในวันลาสิกขาได้เข้าไปอธิษฐานในพระโบสถว่านี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังให้ดีนะขอให้ลูกได้บวชอีกสักครั้งน
1: ี
0: ่สาธุนี่นะตั้งใจเองนะขอให้ได้อาจารย์ดีในพบผู้นั้นที่ยิ่งใหญ่และได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่หลงทางนี่นะลูกจะอยู่ทางนี้ตลอดไปอันนี้ว่าเองอาก็เป็นความตั้งใจท่านนี่เนาะนี่เนาะตอนนั้นอธิษฐานเสร็จก็กลับบ้านตามปกติเลยแต่ไม่รู้เลยว่าคำอธิษฐานของเราถูกส่งเข้าระบบบุญเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบบุญไปแล้วเนาะและที่สำคัญไม่มีตกหล่นเลยจนกระทั่งได้มาพบวิชาธรรมกายแล้วก็ได้มาเห็นอุ้ยเนี่ยคนเป็นครั้งแรกเห็นแล้วก็ใจก็เลยสั่งมาบอกว่า

0: เรารีวิวจากใครเพราะบางครั้งเรื่องของหัวใจโอ้หวานมันชัดยิ่งกว่าหลักฐานใดๆความศรัทธาความเลื่อมใสและความผูกพันเนี่ยจ๊ะเนี่ยใจที่ธรรมดาก็เป็นเงาเลื่อมๆเลื่อมๆแล้วก็ใสขึ้นนะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีข้อกังขา
1: จ
0: ้ากังแขนก็ไม่มีเหมือนคนที่เดินทางตามหาพระพาคารมาทั้งชีวิต
1: โอ
0: ้แล้ววันหนึ่งก็พบแสงสว่างที่พาเรากลับฝั่งได้จริง
1: จ
0: ้
1: า
0: Thank you จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตเกิดจากการนั่งสมาธินี่จ้าด้วยตัวเองนะวันหนึ่งกระผมเป็นคุณยายยายจานปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายนี่จ้าตอนแรกก็คิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อยก็เลยเห็นท่านที่กลางกายตอนนั้นคงยังไม่เคยเจอคุณยายยังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมจ้ายังไม่เคยเจอนี่นะแต่พบท่านที่กลางกายนี่จ้าตอนแรกคิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อยแต่ว่าเมื่อได้เห็นคุณยายตัวจริงในภายหลังกลับพบว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยวินาทีนั้นจึงสรุปกับตัวเองนั้นดีว่าคุณยายท่านตามมาถึงศูนย์กลางกายขนาดนี
1: ้
0: จะไม่บวชก็คงไม่ได้แล้วครับ
1: เอาซะ
0: พระท่านยังไม่บวชคุณยายสงสัยคุณยายคงตามมาถึงหน้าห้องถึงแน่และในปีพุทธศักราช2530ครับผมก็ตัดสินใจบวชอย่างไม่ลังเลสาธุเจ้าโอ้อัศจรรย์นี่จ้ะด้วยความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของผมกับผมจึงตัดสินใจอุปสมบททันที
1: โอ้สาธุผมเองครับนั่นแหละครับริมสุดเลยคร
0: ับ ริมสุดแล้ว
1: ครับผม
0: หลังบวชแล้วกระผมมีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และวิชาธรรมกายอย่างเต็มหัวใจ
1: สา
0: ถ้ามีอุปสรรคก็ใช้คำสอนหลวงพ่อแก้ทันทีว่าอุปสรรคไม่สามารถต้านทานพลังบุญได้วิธีแก้จริงไม่ซับซ้อนครับก็แค่นั่งสมาธิเติมบุญแล้วก็ลุยต
1: ่
0: อถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาเลยใช่จ้ะเหมาะสำหรับนักรับกองทัพธรรมแบตมือถือหมดยังหาปลั๊กได้แต่ถ้าแบตบุญหมดต้องรีบกลับไปชาร์จที่ศูนย์กลางกายโอ้โหคมคมคมสิ่งที่ปลื้มที่สุดในชีวิตคือการได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ที่วัดกิ่วลมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วพ่อนโยบายการทำงานไว้3ต่ออาสนิทสามต่อหนึ่งคือ
1: ติดตาม
0: ถูกต้องจ้ะติดตามติดนี่เนาะฟังหนุ่มสูตรนักขายมือทองนี่เนาะแต่จริงๆแล้วคือเคล็ดลับวิจิตใจคนทั้งหมู่บ้านเลยครับแค่ติดตามติดนี
1: ่
0: ก็ผมลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อทำความรู้จักทุกท่านนะจ๊ะจนปัจจุบันบ้านไหนเป็นของใครลูกหลานชื่ออะไ
1: ร
0: ทำงานอยู่ที่ไหนก็ผมพอจะตอบได้แทบทั้งหมดเลยบางครั้งตอบได้เร็วกว่าผู้ใหญ่บ้านสิเพราะการทำงานชุมชนไม่ใช่แค่รู้จักบ้านเลขที่แต่ต้องรู้จักหัวใจของคนในบ้านไม่ใช่รู้จักแค่บ้านเลขที่แต่ต้อง ถูกต้องจะโอ้โหนี่สุดยอดเลยเวลาเห็นชาวบ้านเดินผ่านหน้าวัดกระผมไม่ได้ถามเพียงว่าโยมจะไปไหนแต่เรียกชื่อโยมได้ทันทีโยมเขียวไปไหนโยมแดงนะไปไหนแค่นี้เองเขียวกับแดงนี่นะโอ้โหก็คือทักชื่อได้หมดทุกคนชาวบ้านก็รู้สึกว่าวัดไม่ได้เป็นแค่อาคารแต่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่จำชื่อเขาได้เนี่ยจ้ะและไม่เคยลืมเขาจากการทำงานตำหลัก3ต่ออย่างต่อเนื่องต่อที่1
1: ต่อ
0: 2
1: ต่อ
0: 3
1: ต่อ4
0: นี่3ต่อจากหลวงพ่อสู่ความไว้วางใจจากชาวบ้านและกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องกว่า30ปีจัดกิจกรรมเวียนพระทักษิณราบเจดีย์ต่อเนื่องกว่า500คืนแล้วครับสาธุสาธุสาธุ500คืนนี่อัศจรรย์นะจ๊ะนี่จ้ะที่เวียนพระทักษิณราบเจดีย์จากเดิมที่ต้องชวนคนเข้าวัดกลายเป็นชาวบ้านช่วยกันพาคนมาวัดจากเดิมที่ต้องหาคนมาบวชเองกลายเป็นชาวบ้านช่วยแนะนำคนมาบวชให้นี่แหละครับอันตรภาพของการเข้าถึงใจคนเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ดีกว่าโอ้โหเพลงวัดกิ่วลมบ้านของคนดอย

0: โอ้น่าปลื้มเนาะอัศจรรย์จริงๆแล้วคนเคยถามกระผมว่าเคยท้อไหมกระผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันอะคิดแล้วคิดอีกว่าเราเคยท้อไหมแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆก็เคยท้อตอนไหนพอเมื่อใจเริ่มอ่อนแรงเมื่อไหร่ก็กลับมานั่งสมาธินี่สู่สำเร็จเลยจ้ะเติมกำลังใจให้ตัวเองเสมอและยึดคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าเหนื่อยเหน็ดไม่เท่าไหร่แต่อย่าเหนื่อยนายนี่นะเหนื่อยก็พักได้แต่ใจห้ามพักเพราะบุญไม่เคยรอใครที่สำคัญเกิดมาสร้างบารมีเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้แต่เกิดมาเพื่อชนะกิเลสในตัวเองถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีนี่เนาะวันนี้ไม่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งอุ๊ยดูที่ท่านจะว่าก็ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เติมกำลังใจจนเต็มเปี่ยมอีกครั้งครับหลวงพ่อยังคงเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่กระผมเคยขอไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนหากให้สรุปชีวิตทั้งหมดเป็นเพียงประโยคเดียวกระผมคงต้องกล่าวว่ามีวันนี้ได้เพราะหลวงพ
1: ่
0: อก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนี่จ้ะนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่นั่นท่านจ้ะนี่จ้ะเพราะถ้าไม่ได้พบหลวงพ่อผมคงไม่รู้ประมาณชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้สร้างประโยชน์แก่พุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้ก็แค่บอกประมาณชีวิตตรงนั้นท่านทำเองหมดใช่อันนี้สำคัญก็ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อจากสุดหัวใจนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยนะและจะขอเดินตามหลวงปู่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อและหมู่คณะไปจนถึงที่สุด

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ

0: เมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีต

ในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราลืมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราลืมบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ

ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในแล้วใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใสใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็น

ก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต

ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยง

ทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: เหมือนพระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: มคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้

0: พระสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

งเป็นผู้ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

เรือนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุปัตวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามาฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงแล้วต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุบวชใหม่ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับญาติพี่น้องและผู้ที่มีศีลศรัทธาร่วมสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารและทายาธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะคณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารโดยมีพระมหาธรรมสถิตธรรมทิโตปริยัติธรรม9ประโยคหัวหน้าโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรม

0: ธรรมสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์และมีคุณชุดาภาชัยปัญญาเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคุณทรงชัยตั้งจรูญวานิชและคุณปิ่นนราขจรวัฒนาเป็นผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสาธุชนได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรอรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อทุกท่านมีใจผ่องใสแล้วกัลยาณมิตรธนาพรและกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทานนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆในลำดับต่อไปทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาได้ให้โอวาทเรื่องผู้เป็นบัณฑิตย่อมหาเหตุสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดทำให้คณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาเกิดความปลื้มปิติกันทั่วหน้ายิ่งเห็นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตด้วยแล้วต่างก็ยิ้มแย้มเบิกบานใจที่ได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศยิ่งระลึกถึงโอวาทที่ท่านประธานสงฆ์ได้ยกพุทธภาษิตเป็นคติธรรมว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกยิราถะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้พุทธภาษิตบทนี้ยืนยันว่าบุญเป็นสิ่งที่ควรทำและควรทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำบุญแล้วก็ควรทำใจให้ปราบปลื้มปิติทั้งก่อนทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำบุญแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้จักหาเหตุแห่งการสั่งสมบุญอันจะนำไปสู่ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในภายภาคเบื้องหน้าและยังเป็นส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ค่ะโดยการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์ของเราค่ะได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนในทุกๆวันนะคะคุณปู่และตัวของครอบครัวของข้าพเจ้านะคะเราจะได้ตักบาตรกันในทุกๆเช้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นภาพตักบาตรที่ได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องของพระบวชใหม่ทุกรูปนะคะภาพเหล่านี้นะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรานะคะได้กลับมาใกล้ชิดวัดพระหรือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะทำให้พระศาสนาค่ะได้มีอายุยืนนานสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้เข้าวัดทําบุญณวัดใกล้บ้านอย่างน้อยอาราธนาศีลที่บ้านวันละ1ครั้งหรือไปวัดสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรของเรานะคะได้มีกำลังใจในการศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระศาสนาและสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
2: ปลื้มปลื้มใจมากค่ะแล้วก็ได้จะทำบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะคะเพราะว่าแก่แล้วไม่ค่อยได้ไปสุขภาพไม่อำนวยแต่ก็ได้มาทำนี่นะคะได้บวชลูกชายในครั้งนี้ลูกก็ได้บวชทำบุญให้อุทิศบุญก่อนให้แม่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาพบภาพแบบนี้ค่ะได้ใส่บาตรพระลูกชายอะค่ะก็การได้มาทำทานทำบุญทำทานในครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตละค่ะตื่นตันใจมากปราบปลื้มมีความสุขนะคะ
0: ชาวฮ่องกงได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

เมื่อเดินทางไปยังนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโคนกยูงทั้งสองท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพและร่วมกราบสักการะตามคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุห้องจัดแสดงประวัติคุณยายอาจารย์หรือห้องจัดแสดงประวัติหลวงพ่อนอกจากนี้ระหว่างเดินทางภายในวัดเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านได้ซึมซับบรรยากาศอันสงบร่มเย็นของสถานที่โดยเน้นให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสความสงบด้วยตนเองพร้อมแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆทำให้ทั้งสองท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของวัดอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงบทพระไตรปิฎกทั้งสองท่านได้ตั้งใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของสถานที่แห่งนี้พร้อมกับสักการะพระประธานด้วยความเคารพทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมรวมทั้งได้อธิษฐานจิตและร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของวัดด้วยความเต็มใจส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1 ล้านพระองค์ทั้งสองท่านตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศงานบุญและกิจกรรมสำคัญของวัดก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพความงดงามของพิธีกรรมและการปฏิบัติธรรมร่วมกันของสาธุชนจำนวนมากหลังจากนั้นทั้งสองท่านได้ขอเดินเข้าไปใกล้พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเพิ่มเติมพร้อมอธิษฐานจิตด้วยความสงบและปราบรื้มใจต่อหน้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเมื่อได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกทั้งสองท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิจึงได้รับคำแนะนำในการนำนั่งสมาธิไปฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจพร้อมชื่นชมว่าวัดพระธรรมกายเป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่สวยงามสงบสะอาดและเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสุขภายในอีกทั้งยังรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคตค่ะโรงเรียนบ้านแก้วเมธีจังหวัดเลยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะนายชัดพงษ์สายนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างทักษะค่านิยมที่พึงประสงค์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้โอวาทและเมตตาให้ศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจและเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดระบบหมู่เพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้เข้าฐานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การนั่งและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ตัวนักเรียนไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่

0: อ่อนโยนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสวนีปิ่นเพชรเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งให้กำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่จะได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหาสุขสันติสุปภาโสในหัวข้อเรื่องประเภทของกรรมซึ่งในครั้งนี้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความลงลึกในกรรมประเภทที่4คืออุปคาตกรรมหรือกรรมตัดรอนซึ่งเป็นกรรมแรงที่เข้ามาตัดรอนการส่งผลของกรรมอื่นๆให้สิ้นผลไปโดยเด็ดขาดเพื่อให้สาธุชนได้ตระหนักและเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งพร้อมทั้งนำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการระมัดระวังและสำรวมในการดำเนินชีวิตไม่ให้พลั้งเผลอทำกรรมชั่วและตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทในการประกอบแต่คุณงามความดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายมีเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนเข้ามาร่วมสั่งสมบุญกุศลทั้งที่วัดและร่วมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานทรงให้ศีลจากนั้นไปพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรจอนนี่กัลยาณมิตรพรทิพย์ไซปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนนวงศ์และกัลยาณมิตรพอลล่ามาริเอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติสพอลล่ากัลยาณมิตรอังซินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและแนะนำแนวทางการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนพร้อมใจการมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีดานวณิชเพียสกัลยาณมิตรมุจลินเผื่อนประเสริฐและกัลยาณมิตรจามรพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบุรุกีกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวีรศักดิ์อินสุวรรณโนและกัลยาณมิตรอัครภักตรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดินเกิดโดยมีกัลยาณมิตรวันชาสุริยชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีการใส่บาตรให้คงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปัทมากุลเสนากัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญประกันสมบัติพระศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญ

ต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้พระมหาชาตรีได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมะคุ้มครองภัยคุ้มใจในชีวิตโดยท่านได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการรักษาศีลการเจริญเทวธรรมการให้ทานและการเจริญภาวนาว่าล้วนมีผลในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในชีวิตซึ่งศีล5เปรียบเสมือนเกราะป้องกันกายปกป้องเราจากการกระทำที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนส่วนเทวธรรมหรือธรรมของเทวดาคือหิริโอตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทำหน้าที่ป้องกันใจไม่ให้คิดในทางที่ผิดและเมื่อเรานำทานศีลภาวนามาปฏิบัติควบคู่กันเกราะป้องกันทั้งกายและใจนี้ก็จะยิ่งแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการปล่อยปลาปล่อยวัวว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังจะถูกทำร้ายหรือฆ่าซึ่งส่งผลให้ผู้ทำบุญมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยและอันตรายต่างๆในชีวิตเพราะการให้ชีวิตเป็นทานนั้นเป็นบุญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและอายุของผู้ให้ซึ่งธรรมะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนแต่คือเครื่องคุ้มครองภัยที่แท้จริงทั้งกายและใจสำหรับผู้ที่มันปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดสุรินทร์อันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนาโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0815388867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐาน

องค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุทันโตวัตตะทะเมถะผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกคนอื่นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ู้คนส่วนใหญ่มักวัดความสำเร็จกันที่เป็นผู้สมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญในความสำเร็จทางการศึกษามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเมื่อต่างคิดกันเช่นนี้เนี่ยจึงทุ่มเทขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาซึ่งส่วนมากก็มักจะพบกับความไม่สมหวังมากกว่าความสมหวังมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้สิ่งเหล่านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่แม้กระนั้นก็ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงครึ่งเดียวยังไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมดเพราะจุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งไปตามความเป็นจริงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เรารู้ว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งไปจนถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจึงจะเป็นเครื่องวัดว่าได้บรรลุความสำเร็จอันสูงสุดแล้วมีถ้อยคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏอยู่ในอวัตสุตสูตรว่าพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงสมบูรณ์ในจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาทถี่ในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียสีพระชานุและก็พระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างทรงทำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงทรงงดงามดุจดวงจันทราในยามรัตติกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษและเป็นอัจฉริยมนุษย์พระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะคือความประพฤติของพระองค์ก็หาที่ติไม่ได้ไม่มีใครเทียบเทียมพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์สติปัญญาและมหากรุณา

อีกทั้งอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็มีมากมายไม่มีประมาณเพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะจะหาสรรพสัตว์ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอเหมือนกับพระองค์ก็ไม่มีดังนั้นการส่งใจไปถึงพระองค์ท่านจึงเป็นการน้อมใจไปในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราได้เข้าถึงความประเสริฐและหลุดพ้นตามพระองค์ไปด้วยสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธลีลาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของพวกเรามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นความประเทืองความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะว่ากันในเรื่องพื้นฐานเช่นการเยื้องกรายหรือเสด็จดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีความสงบเสงี่ยมสง่างามและยิ่งใหญ่นำความสุขสดชื่นให้แก่ผู้ได้พบเห็นเป็นทัศนานุตริยะซึ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อจะเสด็จเข้าไปสู่มหาสมาคมเพื่อแนะนำเหล่าเวนยสัตว์ให้ได้ดื่มรสพระธรรมพระองค์จะทรงจัดแจงผ้าสองชั้นที่ทรงย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดมีสีเหมือนดอกทองหลางแดงเหมือนตัดดอกปทุมด้วยกันไกทรงนุ่งห่มเป็นปริมณฑลทรงคาบประคตเอวมีรัศมีดังสายฟ้าเมื่อเมฆแดงปิดพระจันทร์เพ็ญซึ่งกำลังโคจรอยู่เหมือนรดน้ำครั่งแก่จัดลงเหนือยอดภูเขาทองเหมือนวงยอดเขาจิตกูฏด้วยสายฟ้าทรงห่มผ้าบางสกุลอำประเสริฐมีสีแดงเหมือนใบอ่อนของต้นไทรเสด็จออกจากประตูพระคันธกุฎีดุสีหะออกจากถ้ำทองและเหมือนพระจันทร์ออกจากยอดเขาด้านทิศบูรพาครั้นเสด็จออกแล้วก็ประทับยืนอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีจากนั้นรัศมีได้แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์เหมือนกลุ่มสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆกระทำต้นไม้ในอารามให้เป็นราวกับว่าใบดอกผลและขาคบมีสีเหลืองแก่ที่ลดด้วยสายน้ำทองภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ถือบาทและจีวรของตนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหล่าภิกษุผู้ยืนแวดล้อมเหล่านั้นต่างเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปราลบความเพียรมีวัตระอดทนต่อถ้อยคำของผู้เตือนตนมีปกติติเตียนบาปถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะพระผู้มีภาคเจ้าทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้มีเสกิยวัตรที่งดงามจึงทรงรุ่งเรืองสว่างสวยยิ่งนักเหมือนแท่งทองที่ใส่ในผ้าคำพลแดงเหมือนเรือทองที่อยู่กลางท่ามกลางกลุ่มปฐมแดงและเหมือนปราสาททองที่วงด้วยไพรทีแก้วประพานพระผู้มีภาคเจ้าทรงปราศจากราคะโทสะโมหะเสด็จดำเนินไปด้วยพุทธลีลาที่หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้และด้วยความสง่างามเหมือนเกสรดอกไม้ที่ใบล้อมไว้เหมือนดอกกัญญาที่เกสรล้อมไว้เหมือนพญาช้างฉัตรทัน

ที่มีช้าง 8,000 ล้อมเหมือนพญาหงษ์ทัตรัตน์มีหงษ์ 900,000 ห้อมล้อมเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่มีกองทัพห้อมล้อมเหมือนท้าวสักกะเทวราชที่หมู่ทวยเทพห้อมล้อมเหมือนหาริตะมหาพรหมที่หมู่พรหมห้อมล้อมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่หมู่ดาวแวดล้อมจากนั้นรัศมีมีวรรณะดังทองคำก็พวยพุ่งออกจากพระวรกายส่วนเบื้องหน้าของพระพุทธองค์จรดเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระรัศมีพวยพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังจากพระหัตถ์ขวาจากพระหัตถ์ซ้ายจรดเนื้อที่80ศอกรัศมีมีสีดังคอนกยูงพวยพุ่งออกจากเกลียวพระเกศาทั้งหมดตั้งแต่ปลายพระเกศาเบื้องบนจรดที่ประมาณ80ศอกในท้องฟ้ารัศมีมีวรรณะดังแก้วประพานพวยพุ่งออกจากพื้นพระบาทเบื้องล่างจรดแผ่นดินทึบเนื้อที่ประมาณ80ศอกพระพุทธรัศมีมีวรรณะ6คือเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทประพัสสรก็โชติช่วงสว่างสวัยไหวไปมาอยู่ตลอดเนื้อที่80ศอกโดยรอบแล่นแปรปลาไปมาเหมือนเปลวไฟที่แลบออกจากด้ามประทีปที่ทำด้วยทองคำพุ่งไปสู่อากาศและเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากมหาเมฆที่ตั้งขึ้นทั้งสี่ทวีปพุทธรัศมีนั้นสว่างสวัยไปทั่วสารทิศเพราะหนึ่งว่าโปรยไปด้วยดอกจำปาทองเหมือนลอดด้วยสายน้ำทองที่ไหลออกจากหม้อทองคำเหมือนวงไว้ด้วยแผ่นผ้าทองคำที่คลี่ออกพระสรีระที่มีพระรัศมีซึ่งประกอบด้วยอนุพยัญชนะ80และรุ่งเรืองด้วยพระวรลักษณ์32ประการทรงรุ่งโรจน์เหมือนท้องฟ้ามีหมู่ดาวระยิบระยับเหมือนป่าดอกปทุมที่บานแล้วที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพระสรีระนั้นประดับด้วยบารมี30ถ้วนที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วโดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระอังคาพยพทุกส่วนทรงยกพระบาทเบื้องขวาเป็นก้าวแรกพื้นพระบาทเบื้องล่างซึ่งเสด็จดำเนินไปก็อ่อนนุ่มสัมผัสภาคพื้นที่เรียบลองธุลีก็ไปจับติดที่ลุ่มก็ดอนขึ้นแล้วที่ดอนก็เรียบทั้งที่แผ่นดินหาจิตใจไม่ได้แผ่นหินก้อนกรวดตอและหนามทั้งหมดก็ราบเรียบโดยพุทธานุภาพร่องทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะไม่กล้าพระบาทยาวในที่ไกลมากไม่กล้าพระบาททีในที่ใกล้มากเสด็จดำเนินไม่เสียสีพระชานุและครอบพระบาททั้งสองเสด็จดำเนินไม่เร็วนักไม่ช้านักขณะเสด็จดำเนินก็มีสมาธิพระหฤทัยตั้งมั่นไม่ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนหรือลงเบื้องต่ำทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกมีพระอาการเยื้องกลายคล้ายพญาช้างที่สงบสำรวมนี่คือความน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่านในส่วนที่เป็นจรณะความประพฤติซึ่งหลวงพ่อก็นำมารณาได้ถ้าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะจ๊ะเนื่องจากว่าพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณหาประมาณไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกันเองก็ยังไม่สามารถจะพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้จะนำมาเล่าย่อๆเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะยังใจของลูกๆให้บริสุทธิ์ผ่องใสและจะได้เจริญพุทธานุสติกันเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระพุทธองค์ต้องฝึกฝนอบรมตนตามแบบอย่างของพระองค์ท่าน
ทั้งหยาบและละเอียด

คือทั้งจรณะและความประพฤติต่างๆวิชาความรู้แจ้งซึ่งเป็นของละเอียดก็ให้มันฝึกฝนกันไปเรื่อยๆต่อเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสามารถสร้างบารมีกันไปได้นานๆให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: กันทะกัลละกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่นณเมืองสาวัตถีขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพุทธศาสนาขึ้นเมื่อพระเทวทัตคิดจะตั้งตนเป็นพระศาสดาเสียเองจึงกระทำอกุศลกรรมเพื่อให้ผู้คนหมดความเลื่อมใสในองค์พระศาสดาครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าชายเทวทัตได้ออกบวชแล้วได้โลหิตญาณมีความชำนาญในอภิญญาจึงเกิดความกำเริบใจใช้ฤทธิ์แปลงกายเป็นพระศาสดากระทำการกราบให้ร้ายในพรหมจรรย์ของพระพุทธองค์อนุญาตให้สงสาวกฉันเนื้อสัตว์ที่ถูกนำมาถวายเป็นพระกริยาหาร
1: เนื้อหมูเนี่ยก็ผมชำแหละเองกับมือรสดีนะเชิญฉันเถิด
0: และพระเทวทัตก็เริ่มต้นสร้างความเลื่อมใสด้วยการฉันมังสวิรัติให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ยินยอมให้พุทธสาวกปฏิบัตินั้นคือความเสื่อม
1: ฉันเนื้อสัตว์ผิดศีลยิ่งนักเราขอฉันแต่ผลไม้พวกนี้ก็พอ
0: ยิ่งกว่านั้นพระเทวทัตยังคิดปลงพระชนพระพุทธองค์แล้วจะตั้งตนเป็นพระศาสดาเสียเอง
1: เมื่อองค์พระศาสดาสิ้นลงพระศาสดาองค์ต่อไปก็ต้องเป็นเรา
0: ความเลวร้ายของพระเทวทัตนั้นหนักหนา

0: จนแผ่นดินที่รองรับอยู่นั้นทนไม่ได้จึงแยกตัวออกและสุ่มเอาพระเทวทัตตกสู่ขุมนรกอเวจียืนเสวยอกุศลวิบากอีกนานเท่านานจนแทบจะนับการเวลาไม่ได้เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นหัวข้อสนทนาทั้งในกลุ่มของชาวเมืองสาวัตถีและในกลุ่มภิกษุสงฆ์ในวัดเชตวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงชาติภพนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเลียนแบบอยากเป็นเช่นเราแล้วเกิดความเสียหายในครั้งอดีตก็เช่นกันแล้วองค์พระศาสดาก็ตรัสเล่ากันทะคัลละกะชาดกดังนี้ครั้งหนึ่งมีนกหัวขวานชื่อกันทักคลกะอาศัยหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลางแห่งหนึ่ง
1: ออกมาเป็นอาหารข้าซะดีๆหนอนน้อยออกมาออกมาออกมาเจ้าจะพ้นเงื้อมมือปากของข้าไปไม่ได้หรอกในที่สุดเจ้าก็กลายเป็นอาหารของข้าเฮ้ยยำงามงามงามอร่อยจังหาอีกดีกว่านอนในป่านี้ช่างอร่อยยิ่งนักอยากรู้จังว่าป่าอื่นน่ะรสชาติหนอนจะเป็นเช่นไรหนอเฮ้ยหากินอยู่แถวนี้ชักเบื่อๆรสชาติหนอนที่นี่ล่ะไปหาเจ้านกกติละวานิยะเพื่อนซี้เราดีกว่าป่าต้นตะเคียนที่นั่นคงมีหนอนรสชาติดีๆบ้างแหละนะ
0: ณป่าต้นตะเคียนมีนกหัวขวานนามคธิระวณิยะอาศัยอยู่นกตัวนี้เป็นเพื่อนกับนกกันทคลกะมาช้านานแต่นกทั้งสองก็ต่างอาศัยอยู่คนละป่านานๆครั้งจึงจะไปมาหาสู่กันสักที
1: รสชาติหนอนที่นี่ยังอร่อยเหมือนเดิมเอ๊เป็นเพราะไม้ตะเคียนที่นี่หรือเปล่านะที่รักษาความสดหวานของตัวหนอนได้อะคธิวรณิยะเพื่อนเกลเอ๋ยกำลังกินหนอนอร่อยเชียวนะเราคิดถึงเจ้านักจึงมาเยี่ยมอ้าวเจ้ากันทักคละกะโอ้โหมาเยี่ยมข้าถึงนี่เชียวมาๆๆๆข้ากำลังคิดถึงเจ้าอยู่พอดีเลยเป็นไงมาไงเนี่ยมาถึงนี่เชียว
2: เฮ้ยก็ข้ารู้สึกเบื่อๆที่ป่าไม้ทองหลางนั้นเงียบอย่างกับป่าช้าจะหาเพื่อนคุยก็ยาก
1: ถึงขนาดนั้นเลยเหรอไหนๆเจ้าก็มาละพักอยู่กับข้าที่ป่านี่สัก 2-3 วันเถิดเราจะชวนเจ้าคุยให้หายเหงาไปเลย
2: ได้อยู่แล้วเราก็จะมาหาหนอนอร่อยอร่อยกินด้วยแหละรสชาติหนอนที่ป่าทองหลางอะเริ่มจืดๆละ
1: ได้เลยข้าจะหาหนอนรสเลิศให้เจ้ากินเองหนอนที่นี่อร่อยอย่าบอกใครเชียว
2: โอ้ดีอยากรู้นักว่าหนอนที่เนี่ยจะหวานอย่างเจ้าว่าจริงหรือเปล่าอย่าเสียเวลาเลยพาเราไปกินเถิด
1: ได้สิแต่เราไปกินกันที่ต้นอื่นกันเถอะต้นนี้โดนข้าเฉาะไปตั้งหลายทีแล้วหนอนคงจะหมดแล้วล่ะข้าจะพาเจ้าไปกินที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าด้านในโน้นไปกันเถอะ
2: ได้เลย
0: ด้วยความดีใจที่เพื่อนรักมาเยี่ยมนกคธิระวณิยะจึงพานกเพื่อนเกลอบินเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อหาหนอนกินนกคธิระวณิยะพาเพื่อนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่งแล้วใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนหาตัวหนอนเพื่อให้เพื่อนรักได้กิน
2: โอ้โหนอนตัวโตเชียวน่ากินน่ากิน
1: หนอนที่ป่าตะเคียนนี่ตัวโตกว่าที่ป่าของเจ้าใช่ไหมล่ะชิมดูสิอร่อยหวานมากเลยนะลองแล้วจะติดใจ
2: อุ้ยอร่อยมากเลยหวานจริงๆถึงว่าทำไมเจ้าถึงโตอ้วนนักไม่หนอนรสชาติดีให้กินอย่างนี้นี่เอง
1: ฮ่าฮ่าเจ้าหาว่าข้าอ้วนเหรอกินกินไปเถอะนะอย่าพูดมากอยู่เลย
0: นกกันทะคลกะอาศัยอยู่กับนกคธิระวณิยะในป่าตะเคียนด้วยความสุขนกทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนตอนกลางวันก็ออกไปหาหนอนด้วยกันตอนเย็นก็กลับมาพักที่รังคุยกันจนหลับไปทุกครั้งเมื่อนกทั้งสองออกหากินนกคธิระวณิยะจะเป็นผู้เจาะต้นไม้หาหนอนให้นกกันทะคลกะกินเสมอจนวันหนึ่งนกกันทะคลกะอยากจะเจาะต้นไม้หาหนอนกินเองบ้าง
2: เพื่อนเอ๋ยตั้งแต่เรามาเยี่ยมเจ้าเจ้าก็เป็นผู้หาหนอนให้ข้ากินทุกครั้งมาวันนี้ข้าจะ

0: านอนกินเองบ้างเจ้าอย่าลำบากเลยอย่าเลยเจ้ามาหาข้าทันทีข้าก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเจ้าสิอย่าได้เกรงใจเลยข้ายินดีหาให้เจ้ากินจะกินเท่าไหร่ก็ได้ข้าไม่เหนื่อยหรอก
1: อย่าเลยข้าอยากหากินเองบ้างมาอยู่กับเจ้าตั้ง 2-3 วันไม่ได้หากินเองบ้างเลยมันจะผิดวิสัยนกนะ
0: เอาเถอะนะเจ้าพักหากินสัก 2-3 วันจะเป็นไรไปให้ข้าหาให้เจ้าแหละดีแล้ว
1: เจ้าอย่าปฏิเสธอย่างนั้นสิเจ้าก็เป็นนกข้าก็เป็นนกยังไงข้าก็จะหากินเองบ้างเจ้าอย่าขัดใจข้าเลย
0: เจ้าจะหากินในป่าตะเคียนได้ไงเล่าต้นไม้ในป่าเนี้ยมันต่างกับป่าทองหลังที่เจ้าอาศัยอยู่นักลำต้นก็แข็งแรงผิดเพี้ยนกันเจ้าจะเจาะได้เหรอ
1: เจ้าหาว่าจะงอยของข้าอ่อนกว่าของเจ้าหรือเจ้าคติละวานิยะเจ้าเป็นนกหัวขวานเราก็เป็นนกหัวขวานอย่างไรซะต้องมีจงอยปากเหมือนกันในเมื่อเจ้าเจาะได้ข้าก็เจาะได้เช่นกัน
0: ถึงจะเป็นนกเหมือนกันก็เถอะแต่ข้ากับเจ้าอ่ะอาศัยอยู่ในป่าที่แตกต่างกันตั้งแต่เกิดความแข็งแรงของจงอยปากก็ต้องต่างกันตามความแข็งแรงของต้นไม้ที่อยู่ในป่านั้นๆแหละ
1: ไม่ต้องมาสั่งสอนข้าหรอกในเมื่อเจ้าทำได้ข้าก็ต้องทำได
0: ้สหายเจ้าก็อย่าได้ดื้อดึงเลยป่าเนี้ยเป็นป่าของข้าข้าหานอนเองอาจจะง่ายกว่าเยอะเลยสหายเคยกินแต่ในป่าไม้ท่องหลางซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่นแต่นี่เป็นป่าไม้ตะเคียนนะมีแก่นแข็งแล้วสหายจะเจาะไว้เหรอ
1: ไว้สิเราเป็นนกหัวขวานเหมือนกันนี่นาเจ้าคอยดูเถอะเราจะเจาะหาหนอนโตๆมาให้เจ้าดู
2: นกกันทัคคลากะไม่ฟังที่นกคธิรวนิยะบอกมันลงมือใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนต้นหนึ่งทันที
3: เฮ้ยทำไมมันแข็งอย่างนี้วะ
0: หยุดเธอหน้าสหายมันแข็งมากอ่ะเจ้าเจาะไม่ไหวหรอก
2: เจ้านกกันทัคคลากะเมื่อได้ฟังเพื่อนกล่าวห้ามก็ยิ่งรู้สึกโกรธมันพยายามเจาะอย่างสุดแรงเกิน
3: เฮ้ยตอนแค่เนี้ยทำไมเราเจาะไม่ได้เจ้าคอยดูละกันต้นไม้มันคงแก่ไปลองเปลี่ยนเป็นต้นโน้นบ้างจะดีกว่าเฮ้ยต้นนี้ก็แข็งเหมือนกันอะไรกันเนี่ยคงเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้จงอยปากเจาะต้นไม้มาหลายวันแน่มันเลยเจาะยากอย่างนี้
0: เจ้าอย่าพยายามอีกเลยไม่ว่าต้นไหนๆอ่ะไม้ก็แข็งเหมือนกันนั่นแหละเจ้าน่ะยอมรับซะเถอะมาเถอะข้าจะเจาะหาหนอนให้เจ้ากินเอง
3: ไม่ข้าจะเจาะข้าต้องทำได
2: ้นกกันทัคคลากะไม่ฟังที่นกคธิรวนิยะบอกมันลงมือใช้จงอยปากเจาะต้นตะเคียนอย่างสุดแรงเกินเสียงดังก้องป่าไป
0: พอเถอะ
2: นกคธิรวนิยะมองดูเพื่อนด้วยความเป็นห่วงส่งเสียงห้ามปรามแต่ยิ่งห้ามเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงยุให้นกกันทัคคลากะยิ่งเจาะแรงขึ้นเท่านั้นนกกันทัคคลากะทวีความแรงเจาะกิ่งไม้เข้าไปอีกจนในที่สุดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
3: คอยปากข้า
2: จะงอยปากของนกกันทัคคลากะได้หักลงทำให้มันเสียหลักตกจากต้นไม้หล่นลงพื้นดินข้างล่าง
0: เฮ้ยระวังเจ้ากันทัคคลากะระวังเจ้าจะตกไปแล้วโอ้ยโอ
2: ้นกกันทัคคลากะตกจากต้นไม้หล่นกระทบพื้นข้างล่างโดดดิ้นไปดิ้นมาด้วยความทรมานนกคธิรวนิยะตามมาดูด้วยความตกใจ
0: เป็นไงบ้างสหายเจ้าคงเจ็บมากสินะข้าบอกแล้วว่าอย่าทำ
3: ต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีแก่นแข็งอย่างนี้เชียวหรือข้าผิดเองอ่ะที่ไม่ฟังคำสหาย
0: โธ่สหายเอ๋ยข้าบอกแล้วว่าต้นไม้ในป่าของข้ากับของเจ้าน่ะไม่เหมือนกัน
2: นกกันทัคคลากะสิ้นใจอยู่ใต้ต้นไม้นั้นทำความโศกเศร้าให้กับนกคธิรวนิยะอย่างมากที่สูญเสียเพื่อนไปอย่างไม่มีวันกลับนกกันทัคคลากะเกิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกคธิรวนิยะสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ

แต่ตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียว

ือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ย

แสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความ

ความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไป

ก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทอง

ยาวรุโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังกันตาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเดิมมีอาชีพขายของชำแต่ว่าเมื่อได้ดู DMC ทำให้ลูกตัดสินใจเลิกการขายเหล้าเบียร์บุหรี่แหมไม่ฟังให้จบซะก่อนแล้วก็ได้เริ่มมาค้าขายชุดสังฆทานแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายลองสอบถูกต้องยังโอ้ครบวงจรเลยนะและของชำบางอย่างที่เหลืออยู่ในร้านนั้นตัวลูกสาวเนี่ยตัวลูกเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ได้พบรักแบบโลดโผนสายฟ้าแลบและรักติดกระสุน

ปืนมันเป็นเหตุคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นตัวลูกอยู่ในวัยสาวแรกรุ่นอายุ19ปีบางครั้งก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านบ้างแต่แม่ของลูกน่ะสิมักจะบ่นว่าอยู่เสมอโลกไม่เข้าใจเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจลูกยังตัดสินใจประชดแม่ตัดสินใจประชดแม่ด้วยการเอาปืนยิงขาตัวเองถูกต้องเนี่ยโอ้ต้องไปเก่งอย่างเลยบริเวณน่องด้านซ้ายกระสุนโดนบริเวณกลางๆน่องทำให้กระดูกซี่เล็กหักหนึ่งท่อนเพียงสิ้นเสียงกระสุนปืนนัดแรกดังปั้งเท่านั้นกามเทพสะดุ้งตกใจตื่นรีบแผลงสอนความสงสารให้กับครูคนใหม่คนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพอดีก็เห็นลูกเลือดอาบเต็มน่องไปหมดเลยหัวใจของคุณครูหนุ่มรูปหล่อนั้นทนไม่ไหวเขารู้สึกสงสารลูกมากทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอัธยาศัยดีๆนะเขารีบมาเนี่ยอุ้มลูกโอ้รากับพระเอกมาอุ้มนางเอกในหนังไทยไม่มีผิดเลยค่ะอุ้มพาลูกส่งไปที่โรงพยาบาลนี่หัวใจของครูเห็นไหมจ๊ะและบุพเพก็อารวาสโดยที่ลูกไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเขาจะมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลทุกวันแล้วไม่มามือเปล่าซื้ออาหารที่ถูกปากมาฝากทั้งหวานทั้งข้าวโอ้และยังไม่พอคอยถามว่าอยากกินอะไรไหมจะเอาอะไรล่ะพูดจาสุภาพเอาใจแก้งเก่งและยังไม่พอใช้ทั้งปากทั้งแววตาที่หวานฉ่ำเลิกงานจากการสอนแล้วยังมาคอยดูแลลูกที่โรงพยาบาลอีกและไม่ยอมห่างเลยจนหมดเวลาเยี่ยมถ้าคุณพยาบาลไม่มาบอกแล้วก็เขาคงจะยังไม่กลับแต่พอบอกหมดเวลาเยี่ยมแล้วถึงจะกลับบ้านทีนี้วันไหนเข้ามาสายกว่าเวลาปกติไปบ้างลูกก็ชะเง้อมองที่ประตูตลอดแต่พอเข้ามาแล้วลูกทำเป็นเฉยๆคุณครูไม่ใหญ่คะเรื่องนี้ยังเป็นความลับอยู่ในใจนะคะอย่าบอกเขานะคะแล้วว่าตกลงเพราะลูกก็เขินเป็นเหมือนกันเขายังคงมาอย่างสม่ำเสมอทุกวันตลอด2เดือนเมื่อลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปบอกกับแม่เขาเอาไปบอกทำไมให้มาสู่ขอทันทีลูกก็โอเคเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจแล้วเราก็แต่งงานตามประเพณีที่ดีงามดีมากถูกต้องกระทั่งปัจจุบันเรามีพยานรักแท้ด้วยกัน3คนสุดยอดเลยสามีของลูกเป็นคนดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนคนในสเปคเลยนะใครเดือดร้อนก็จะช่วยหมดมีอาชีพรับราชการครูแต่ว่าเขามีงานอดิเรกที่ไม่น่าจะทำเลยนั่นคือเป็นนายพรานพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะไปล่าหมูป่าเก้งไก่ป่าแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วค่ะรอมาลูกติด DMC ได้รู้ความจริงของชีวิตจากคุณครูไม่ใหญ่ลูกก็แอบประท้วงเงียบ

คือทุกครั้งที่สามีล่าสัตว์ที่กลายเป็นซากไร้วิญญาณลูกก็จะไม่ใส่ใจที่จะนำมาปรุงอาหารให้เขาทานอีกเลยปล่อยให้มันเป็นซากอย่างนั้นลูกทำบ่อยๆจนในที่สุดเขาก็เลิกไปเองค่ะลูกสาวคนที่หนึ่งเป็นลูกที่ดีว่างง่ายสอนง่ายและมาวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอพร้อมทั้งยังชักชวนเพื่อนๆมาด้วยเขาบอกว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องเก่งและดีจ้าขณะที่อายุได้21ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปี2ที่มอรังคำแหงและมอรังสิตเรียนพร้อมกัน2มหาวิทยาลัยปกติลูกสาวพักอยู่ที่หอพักที่กรุงเทพแล้วเมื่อเป็นเวลาว่างจากการเรียนลูกสาวมักจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเสมอแต่แล้ววันสุดท้ายของชีวิตลูกสาวก็มาถึงเมื่อต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2547ขณะลูกสาวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดลูกสาวจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าหลายวันเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับหอพักที่กรุงเทพแล้วก็จะมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาที่5มีนาคม2547แต่แล้วเมื่อวันที่4มีนาคม2547ลูกสาวคนโตก็ได้ขับรถพาคุณแม่ของลูกคือคุณยายลูกสาวและแม่ของสามีคือคุณย่าของลูกสาวและเพื่อนสนิทของลูกสาวที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามที่หมอนัดระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล150กิโลเมตรขากลับรถได้เกิดอุบัติเหตุลูกสาวคนโตขับรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เธอเสียชีวิตคาที่แม่สามีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันต่อมาส่วนคุณแม่ของลูกและเพื่อนของลูกสาวบาดเจ็บสาหัสรอดตายมาได้เพียงสองคนตลอดระยะเวลา7วันแรกที่ลูกสาวเสียชีวิตตัวลูกเองก็พยายามพูดคุยให้กายละเอียดลูกสาวนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาแล้วก็บอกให้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์และต่อมาลูกก็ยังได้ถวายปัจจัยสร้างพระสามแสนปลื้มให้ลูกสาวคนโตอีกด้วยค่ะได้เห็นไหมเจ้าว่าความตายในไม่มีนิมิตหมายเลยแม่ของลูกเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นราชินีแห่งอารมณ์ขี้โมโหชอบทานอาหารที่ต้องฆ่าสัตว์สดๆจึงจะอร่อยลูกก็พยายามบอกท่านอย่าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่มาทำอาหารแต่แม่ก็บอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารเราฆ่ามันไม่บาปหรอกแม่บอกปัจจุบันแม่ป่วยด้วยโรค9อย่างอันหนึ่งปวดขาสองปวดอีกทีแก้ตัวปวดต้นคอสามเป็นอะไรความดันถูกต้องจ้ะสี่เบาหวานจ้ะห้าโรคหัวใจเป็นชุดเลยและเก้ารอเก้าจ้ะ และเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสตายไหมแต่รอดตายมาได้ลูกก็บอกว่าโรคเหล่านี้อาจจะเกิดจากกรรมปานาติบาตแต่คุณแม่ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วทำไมยังปวดขาลูกจะทำอย่างไรจึงจะให้คุณแม่มีความคิดที่ถูกต้องพี่สาวของสามีเป็นข้าราชการค่ะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจคือชอบเล่นไพ่ถูกต้องไงหลายครั้งที่เธอมีหนี้สินนี่พี่สาวสามีนะลูกต้องคอยใช้หนี้ให้ตลอด

แต่เธอก็ยังคงเล่นการพนันเหมือนเดิมจนเสียงานเสียการและก็เสียเงินกระทั่งเมื่อเธอมีหนี้สินจากการพนันต้องใช้หนี้ก้อนโตทำให้เธอต้องหนีเจ้าหนี้แล้วก็ต้องหนีออกจากงานราชการไปเธอได้ทิ้งลูกๆทั้งสามคนไว้ให้กับพี่เขยของสามีดูต่างหน้าส่วนพี่สาวสามีก็ได้หายสาบสูญยังขาดการติดต่อไปนาน10 กว่าปีหนีหนี้ไปเนี่ยกระทั่งมาปี2543เพื่อนๆที่ทำงานก่อสร้างกับเธอที่จังหวัดนครนายกก็ได้พาเธอกลับมาบ้านในสภาพที่เป็นโรคเอสระยะสุดท้ายตอนนั้นลูกไม่อยู่บ้านอยู่แต่คุณแม่ของลูกซึ่งท่านก็ปฏิเสธที่จะรับเธอกลับมาเพื่อนก็ได้พาเธอกลับจังหวัดนครนายกต่อมาลูกก็ได้ทราบข่าวภายหลังว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกให้ที่พักพิงกับเธอโดยมอบหมายเธอช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่วัดแห่งนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคเอสในปีนั้นเองขณะอายุได้43 ปีแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็เมตตาจัดงานศพให้เธอด้วยดีคำถามสามีของลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานมาหรือเปล่าคะชาตินี้เนี่ยทำไมถึงได้ชอบล่าสัตว์ในวันหยุดเขาจะต้องทำอย่างไรจึงจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้คะอันนี้ต้องศึกษากันแล้วแหละวิบากกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่หนึ่งและแม่ของสามีต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและในช่วง7 วันแรกที่ทั้งสองคนตายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะเหตุใดทำให้แม่ของลูกและเพื่อนสนิทลูกสาวบาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายได้คือแม่ของลูกรอดตายได้แม่ลูกเคยเกิดอยู่ในสังคมเช่นไรจึงมีความเชื่อผิดๆว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารไม่บาปและที่คุณแม่บอกว่าหลวงพ่อไม่ฆ่าสัตว์แต่ทำไมยังปวดคะลูกควรจะตอบว่าอย่างไรคะเดี๋ยวจะตอบให้ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขให้แม่มีความเชื่อที่ถูกต้องคะอุปกรรมใดทำให้พี่สาวของสามีติดไพ่ติดจนต้องหนีเจ้าหนี้และต้องออกจากงานราชการและวิบากกรรมใดเมื่อเธอกลับมาเพื่อจะมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอบุญใดทำให้พี่สาวของแม่ไอ้พี่สาวของสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและจัดงานศพให้ด้วยค่ะวิบากกรรมใดจึงทำให้พี่สาวของสามีตายด้วยโรคเอสเธอตายแล้วไปไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้การพนันให้พี่สาวของสามีแล้วก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูอุปการะลูกของเธอทั้ง3 คนตัวลูกเองทำกรรมใดมาจึงต้องใช้ปืนยิงขาตัวเองและใดด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้ตัวลูกและสามีต้องพบรักกันด้วยค่ะทำไมหลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาค้าขายชุดสังฆทานและบ้านหลังสุดท้ายคือโรงศพลูกจึงขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ที่ลูกทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยขาดแต่ปัจจุบันลูก

ยังคงขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงที่เหลือจากการขายของชำอยู่ในร้านตั้งแต่ปี2540อยากจะเลิกหลายครั้งแต่ก็เลิกเด็ดขาดยังไม่ได้สักทีค่ะตัวลูกสามีลูกๆทั้ง3คนเราเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลปฏิบัติทำอย่างไรลูกชายคนที่3มีผังบวชตลอดชีวิตไหมคะมันก็จะขึ้นอยู่กับเขาอ่ะนะสามีลูกในอดีตชาติอาจจำเรื่องราวคำถามได้ใช่ไหมจ๊ะสามีลูกในอดีตชาติเคยเป็นนายพรานจริงๆแหละจ๊ะนิสัยเก่าติดมาและที่สำคัญสามีของลูกที่ผ่านมาเคยตกลงไปในมหานรกขุมที่หนึ่งขุมปานาติบาตเพราะการเป็นนายพรานนี่แหละแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็มารับทันตรมาที่อุสธนรกยมโลกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ชอบล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแล้วพอผลจากนั้นก็กลับมาเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อกินหญ้าถือมังสวิรัติเนี่ยแต่ให้ทั้งคนและสัตว์อื่นล่าแล้วเพิ่งจะได้กลับมาเป็นชีวิตมาเป็นมนุษย์ได้ไม่กี่ชาตินี้เองตอนนี้ดาลิงกำลังเริ่มเข้าไปสู่วงจรเดิมที่จะกลับไปสู่มหานรกอีกครั้งแล้วจ้ะดังนั้นต้องบอยเขาหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะต้องหยุดล่าสัตว์อย่างเด็ดขาดนะจ๊ะและมุ่งหน้าทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังต้องหาพระในตัวให้เตอจึงจะพ้นได้จ้ะวิบากกรรมที่ทำให้ลูกสาวคนที่หนึ่งของลูกและแม่สามีต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันเพราะในอดีตชาติทั้งสองเคยเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินบ้างฆ่าขายบ้างเวลาฆ่าเช่นตอนฆ่าหมูแม่สามีเนี่ยจะเป็นคนจับหมูมัดไว้สองพี่น้องช่วยกันและลูกสาวคนที่หนึ่งลูกจะเป็นคนเชือดเหตุนี้เองทำให้ทั้งสองคนต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันมาหลายชาติแล้วลูกสาวลูกในช่วง7วันแรกสามารถระลึกถึงบุญได้และก็ได้มาเวียนมาทักษิณที่มหาธรรมกายใจดีตามหลักวิชาแต่ว่ากำลังบุญยังไม่พอกลับดุสิตบุรีขณะนี้จึงได้ไปเป็นเทพธิดาของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส3ได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอาทิตย์ไปให้ส่วนกับแม่สามียังวนเวียนเป็นภูมิเทวาชั้นล่างสายยักษ์อยู่ต้องทำบุญไปให้ท่านมากกว่านี้จ้ะสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกและเพื่อนสนิทของลูกสาวแค่บาดเจ็บสาหัสและรอดตายมาได้นั้นเพราะในอดีตก็มีกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์มาเหมือนกันแต่มีบุญที่เคยถวายเภสัชรักษาโรคแก่ประสงค์และแจกยูกยากับคนทั่วไปจึงรอดชีวิตมาได้ดีว่ากรรมปานาติบาตในปัจจุบันชาติยังไม่ส่งผลถ้าส่งผลก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วจ้ะดังนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะกรรมเนี่ยส่งผลได้อีกทุกเวลาเลยกรรมปานาติบาตดังกล่าวแม่ของลูกเคยเกิดในสังคมที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สนทนาธรรมกับบัณฑิตจึงขาดปัญญามีความเชื่อผิดๆที่ว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารแล้วไม่บาปเพราะไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดเองว่าเองเออเองโมเมเองดังนั้นลูกควรบอกคุณแม่ว่าใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม
ตนจะต้อง

รับผลของกรรมนั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองบางอย่างก็ไม่สมกับกรรมในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตทำแรงลูกยังฆ่าสัตว์ต่อไปในชาติเบื้องหน้าก็จะมีอายุขัยสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากให้บอกท่านว่าเลิกเธอแม่เลิกเธอไม่คุ้มกับวิบากที่จะส่งต่อไปในอนาคตเลิกนะแม่นะไปบอกท่านนะเหตุที่ทำให้พี่สาวสามีติดไพ่จนต้องเป็นหนี้จนหนีเจ้าหนี้และต้องออกจากราชการติดไพ่ใช้ทรัพย์ไม่เป็นเนี่ยเพราะกรรมที่คบกับคนพาลในอดีตและปัจจุบันและตัวเองก็มีเชื้อพาลได้เคยชวนคนอื่นให้ติดในอบายมุขเช่นกันพอมาถึงชาตินี้ก็กลับไปในวงจรนั้นอีกใครห้ามก็เลยไม่เชื่อฟังส่วนบาปกรรมที่เมื่อเธอจะกลับเพื่อมาตายที่บ้านของลูกแต่แม่ของลูกปฏิเสธการกลับมาของเธอเพราะเธอเป็นเอสจำได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะกรรมที่ทำให้บุพการีเดือดร้อนกรรมที่ด่าว่าบุพการีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกทั้งไม่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาสนับสนุนเลยจ้ะจึงต้องเป็นเช่นนี้คือได้รับการปฏิเสธส่วนเหตุที่บิดาสามีได้รับความเมตตาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่จังหวัดนครนายกช่วยดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอและยังจัดงานศพให้ด้วยเพราะในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาจึงทำให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความสงสารเมตตาเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นพระภิกษุรูปนั้นเคยเป็นญาติกับพี่สาวสามีของลูกและพี่สาวสามีของลูกก็เคยได้ช่วยเหลือตอนท่านเดือดร้อนอยู่หลายครั้งธรรมชาตินี้เมื่อมาเจอกับท่านท่านจึงเกิดสงสารเมตตาดูแลให้จ้ะวิบากกรรมที่พี่สาวสามีของลูกตายด้วยโรคเอสคือวิบากกรรมกามีเจ้าชู้รวมกับกรรมปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลเธอตายแล้วก็ไปยมโลกขณะนี้กำลังรับทันตรมาอยู่ในยมโลกขุมการพนันกรจ้ะอุปกรณ์การพนันหล่นใส่หัวกันตะบันแหลกที่เป็นด้วยเหล็กร้อนนะจ๊ะแล้วก็ต้องไปในขุมอื่นต่อไปอีกให้มันทำบุญไปให้เนี่ยจะพ้นกรรมเร็วขึ้นจ้ะเพราะตอนนี้ยังอยู่ยมโลกยังรับได้นะจ๊ะโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยอิบากรรมที่ทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้การพนันให้พี่สาวของสามีเพราะในอดีตชาติลูกเคยเป็นพี่น้องกับพี่สาวของสามีเป็นพี่น้องกันชาตินั้นได้ให้เงินพี่สาวไปเป็นเจ้ามือพนันแล้วเงินมาแบ่งกันชาตินี้เลยมีวิบากผูกกันมาแล้วทำให้ลูกต้องมาใช้หนี้และเลี้ยงลูกให้พี่สาวสามีจ้ะมาใช้หนี้แทนเห็นไหมจ๊ะแต่ให้คิดซะว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติเป็นการสร้างบุญเสียจะดีกว่าจะทำให้ใจสบายใจเป็นกุศลมากกว่าการใช้วิบากกรรมจ้ะไอ้คิดว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติอย่างนี้นะจ๊ะตัวลูกเองมีกรรมที่ทำร้ายตนเองเพื่อประชดมารดามาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มาทำในเรื่องซ้ำๆอีกเลยก็มาทำซ้ำๆส่วนเหตุที่เหตุส่วนเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ลูกและสามีได้พบรักกันและเพราะลูกเองเคยเป็นภรรยาของสามีมาตั้งแต่ชาติสามีเป็นในพรานนั่นแหละจึงทำให้ชาตินี้เมื่อเขามาพบลูกแล้วก็ตกหลุมรักใช่ไม่รักใครแล้วเนี่ยไอ้ที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาดทุนเพราะกำลังทานบารมีของลูกยังไม่เต็มที่จ้ะอีกทั้งยังไม่หักดิบในการเลิกมิจฉาบริชา

าทั้งหมดยังขายตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนกยาฆ่าแมลงอยู่บุญยังส่งผลไม่เต็มที่แม้จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ขาดแต่มันก็บุญกระทำกรรมก็สร้างดังนั้นต้องเลิกค้าขายสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะจ๊ะแล้วเปลี่ยนมาขายของกินของใช้ที่คนต้องกินต้องใช้บ่อยๆแล้วบุญจะส่งผลได้เต็มที่จ้ะของกินของใช้แต่ลูกและสามีและลูกหลงทั้งสามเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างทำให้บางชาติก็เจอกับหมู่คณะบางชาติก็พลัดกันจ้ะลูกชายคนที่สามมีผังบวชอยู่บ้างแต่ยังไม่นานแน่นต้องใช้กำลังใจอย่างสูงหากจะบวชตลอดชีวิตบวชแล้วบวชเลยไม่สึกนั่นก็แค่นั้นเองให้ลูกและทุกคนในครอบครัวหักดิบเลิกอบายมุขรักษาศีลให้ครบสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไปพักที่ดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษด้วยกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่107จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตถึงความลับของเทวินทะว่าพ่อมโหสถยังเหลืออาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งความลับของเทวินทะน่ะเป็นอย่างไรเธอจงเล่าไปมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าแก้วมณีอันเป็นมงคลมี8เกลียวซึ่งท้าวสักกะเทวราชประทานแด่พระเจ้ากุศลราชไปนั้นบัดนี้แก้วดวงนั้นได้ตกไปอยู่ในครอบครองของอาจารย์เทวินทะเสียแล้ว

แล้วเธอครั้นได้สอบสวนแล้วก็ทรงทราบว่าเป็นความจริงทุกประการจึงมีรับสั่งให้เหล่าราชบุรุษนำตัวอาจารย์เทวินทะไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคนลำดับนั้นเท้าเธอจึงตรัสกับมโหสถด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าเธอปรารถนาจะกล่าวสิ่งใดอีกก็เชิญกล่าวมาเถิดมโหสถจึงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลยืนยันในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วว่าการปกปิดความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่นนั้นบัณฑิตไม่สรรเสริญเลยบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จก็พึงอดกลั้นไว้ไม่พึงเปิดเผยความลับนั้นเป็นอันขาดต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้ตามสบายเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีพระเจ้าวิเทหราชได้สดับความทั้งหมดก็ทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่วายที่จะตรัสซักต่อไปว่าพ่อบัณฑิตก็ความลับนั้นน่ะไม่อาจเปิดเผยแก่ใครได้เลยหรือมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าจะเปิดเผยก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยให้ถ่องแท้หากว่าบุคคลนั้นเป็นสตรีผู้มีใจคอไม่หนักแน่นหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่มิตรหนึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในอามิตรคือมีความโลภในทรัพย์หนึ่งเป็นผู้ที่มิใช่มิตรแต่ทำทีว่าเป็นมิตรด้วยแฝงความต้องการบางอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้นะบัณฑิตต้องเว้นเสด็จขาดไม่ควรจะวางใจเลยพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ช่างทำได้ยากเสียจริงพ่อบัณฑิตจะหาใครล่ะที่ควรบอกความลับนั้นมิได้ทำได้ง่ายเลยพระเจ้าวิเทหราชตรัสคล้อยตามเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลสนองข้อที่เป็นความลับนั้นยิ่งมีผู้ล่วงรู้มากเท่าใดความสะดุ้งหวาดเสียวก็ย่อมมีแก่ผู้เป็นเจ้าของความลับมากเท่านั้นอีกประการหนึ่งแม้นบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรเปิดเผยความลับให้รู้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวางใจได้สนิทข้อนั้นน่ะนับว่าเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างยิ่งด้วยไม่มีผู้ใดกล้าประกันว่าจะสามารถปกปิดความลับนั้นได้ตลอดไปเพราะธรรมดาว่าฐานะของผู้กลุ่มความลับย่อมตกเป็นเหมือนทาสในเรือนถึงนายทาสจะบริพาทดุด่าว่ากล่าวจะทุบตีอย่างไรเนี่ยก็จำต้องยอมทนหาไม่แล้วความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปครั้นความลับนั้นถูกแพร่พรายออกไปในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นข้อผูกมัดผู้เป็นเจ้าของความลับนั้นซะเองพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอยังมีข้อที่ทรงสงสัยอยู่จึงได้ตรัสถามต่อไปว่าแต่ความลับบางอย่างหาใช่ความลับของผู้ใดผู้หนึ่งเพียงผู้เดียวแต่เป็นความลับร่วมกันต่างคนต่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าๆกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องร่วมกันคิดอ่านแล้วอย่างนี้น่ะจะพึงปฏิบัติเช่น

ให้ดังเกินขอบเขตและพึงระลึกเสมอว่าโอกาสที่จะถูกดักฟังความลับนั้นน่ะมีอยู่เสมอเมื่อใดที่ความลับนั้นเกิดรั่วไหลหรือแพร่งพรายออกไปเนี่ยเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอันพังพินาศพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลงของมโหสถโดยตลอดแล้วความสงสัยของพระองค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับความลับนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดท้าวเธอทรงเข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปุโปร่งในทุกข้อปัญหาและยังทรงเห็นชัดด้วยพระองค์เองว่ามโหสถบัณฑิตผู้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ถูกอาจารย์ทั้งสี่กล่าวหาว่าเป็นกบฏคิดทรยศต่อพระองค์แต่แท้ที่จริงน่ะกลับเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินใดใดในขณะที่อาจารย์ทั้งสี่เนี่ยกลับเป็นฝ่ายผิดเสียเองและเป็นความผิดร้ายแรงที่ไม่น่าให้อภัยเสียด้วยขณะที่ทรงย้อนระลึกถึงคำเพชรทูลของอาจารย์เหล่านั้นอยู่นั่นเองเท้าเธอก็ยิ่งทรงพิโรธหนักในที่สุดพระองค์จึงตัดสินพระทัยเรียกคณะราชมันมาเข้าเฝ้าเป็นการด่วนครั้นแล้วจึงมีพระดำรัสสั่งว่าพวกท่านจงอย่ารอช้ารีบนำตัวอาจารย์ทั้งสี่ออกจากเรือนจำแล้วคุมตัวออกไปนอกเมืองจับพวกมันให้นอนหงายเสียบด้วยเหลาเหล็กแล้วตัดหัวเสียในที่นั้นเถิดด้วยพระสุรเสียงที่เฉียบขาดน่าเกรงขามคณะราชมันจึงมิอาจรอช้าต่างรีบพากันน้อมรับพระราชโองการแล้วตรงไปยังเรือนจำเบิกตัวอาจารย์เหล่านั้นออกมาแล้วก็จับมัดมือไพร่หลังคุมตัวไปยังตะแลงแกงอันเป็นสถานที่ประหารชีวิตซึ่งอยู่นอกเขตพระนครตลอดระยะทางที่เดินไปก็กระนำหวายด้วยครั้งละสี่เส้นที่กลางหลังอย่างไม่ปราณีปราศัยโบยแล้วโบยอีกจนนับครั้งไม่ถ้วนครั้นถึงทางสี่แพร่งตัวแทนคณะราชมันก็ตะโกนเป่าร้องประจานความผิดให้มหาชนได้รู้ทั่วกันเพื่อชาวพระนครที่ได้เห็นแล้วจะได้ไม่ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือโทษที่เกิดจากการคิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้มีพระคุณเมื่อผลกรรมตอบสนองพวกเขาก็ย่อมต้องได้รับโทษทันพอเหมาะพอสมแก่กรรมที่ตนได้ทำไว้ยิ่งพวกราชมันนำพวกเขาเข้าใกล้ตะแลงแกงมากเข้าไปเท่าไหร่ชีวิตของพวกเขาก็สั้นลงทุกทีเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตได้เพราะคำสั่งของพระราชาผู้สมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจถือเป็นคำสั่งสูงสุดที่ไม่มีผู้ใดสามารถคัดค้านได้ชะตาชีวิตของบัณฑิตทั้งสี่บัดนี้เห็นทีคงจะสิ้นเสียแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: พอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
1: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเปลี่ยนไว้รอบแรกเนี่ยเราไหวไหม
0: เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองครับวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญธนบัตรธนิบัตรเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
2: โอ้แปลว่าและสถาปนา3ป
0: ีไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: สวัสดีครับ
1: หนึ่งสองเย
2: ้คนที่เล็ก
0: คุณแง่หร
3: อขอดอกไม
4: ้ร้องลูก
5: ไม่ดื้อมันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออก

0: สมบทได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าเขาเป็นหัวหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญ
1: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะครับ
2: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พินสามขวบก็นั่นเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพีมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
4: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
5: ตรงไหนอีป่ะ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่าง

0: กายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็บารมีก็ไม่เกิด
1: ชื่อพระวิโนยุติธรรมที่ท่านได้นำเรื่องราวความยุติในธรรมะพุทธภูมินะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือเอไอในตัวของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ผลบุญนั้นถึงเป็นข้าว
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นวิเศษที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวอะผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็ติดเราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็จังตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี้
2: สาธุ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญดีลส์ประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุธิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญดีลส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญดีลส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญดีลส์ YouTube ข่าวบุญดีลส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามาฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงแล้วต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุบวชใหม่ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับญาติพี่น้องและผู้ที่มีศีลศรัทธาร่วมสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะคณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทรุ่นผู้บริหารโดยมีพระมหาธรรมสถิตธรรมทิโตปเรียนธรรม9ประโยคหัวหน้าโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรมสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์และมีคุณชุดาภาชัยปัญญาเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคุณทรงชัยตั้งจรุณวานิชและคุณปิ่นนราขจรวัฒนาเป็นผู้แทนถวายผ่านสักการะแด่ประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสาธุชนได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อทุกท่านมีใจผ่องใสแล้วกัลยาณมิตรธนาพรและกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทานนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆในลำดับต่อไปทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาได้ให้โอวาทเรื่องผู้เป็นบัณฑิตย่อมหาเหตุสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดทำให้คณะผู้ปกครองญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาเกิดความปลื้มปิติกันทั่วหน้ายิ่งเห็นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตด้วยแล้วต่างก็ยิ้มแย้มเบิกบานใจที่ได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศยิ่งระลึกถึงโอวาทที่ท่านประธานสงฆ์ได้ยกพุทธภาษิตเป็นคติธรรมว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกยิราถะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้พุทธภาษิตบทนี้ยืนยันว่าบุญเป็นสิ่งที่ควรทำและควรทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำบุญแล้วก็ควรทำใจให้ปราบปลื้มปิติทั้งก่อนทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำบุญแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้จักหาเหตุแห่งการสั่งสมบุญอันจะนำไปสู่ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในภายภาคเบื้องหน้าและยังเป็นส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ค่ะโด ดยการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์ของเราค่ะได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนในทุกๆวันนะคะคุณปู่และตัวของครอบครัวของข้าพเจ้านะคะเราจะได้ตักบาตรกันในทุกๆเช้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นภาพตักบาตรที่ได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องของพระบวชใหม่ทุกรูปนะคะภาพเหล่านี้นะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรานะคะได้กลับมาใกล้ชิดวัดพระหรือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสนับสนุนพระพุทธศาสนาจะทำให้พระศาสนาค่ะได้มีอายุยืนนานสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้เข้าวัดทำบุญณวัดใกล้บ้านอย่างน้อยอาราธนาศีลที่บ้าน

0: ้านวันละหนึ่งครั้งหรือไปวัดสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรของเรานะคะได้มีกำลังใจในการศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระศาสนาและสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ตื่นตันใจมากค่ะแล้วก็ได้จะทำบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะคะเพราะว่าแก่แล้วไม่ค่อยได้ไปสุขภาพไม่อำนวยแต่ก็ได้มาทำนี่นะคะได้บวชลูกชายในครั้งนี้ลูกก็ได้บวชทำบุญให้อุทิศบุญส่วนให้แม่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาพบภาพแบบนี้ค่ะได้ใส่บาตรพระลูกชายอะค่ะก็การได้มาทำทานทำบุญทำทานในครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สุดยอดในชีวิตแล้วค่ะตื่นตันใจมากปราบปลื้มมีความสุขนะคะ
2: ชาวฮ่องกงได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดค่ะซึ่งการมาเยี่ยมชมเริ่มต้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมชโยและประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งใจฟังคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยความกระตือรือร้นและก่อนออกจากห้องนิทรรศการได้ร่วมเขียนข้อความลงในสมุดเยี่ยมโดยหนึ่งในแขกได้เขียนคำว่า peace เพื่อเป็นความประทับใจที่ได้รับจากการมาเยือนในครั้งนี้เมื่อเดินทางไปยังนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโคนกยูงทั้งสองท่านต่างตั้งใจรับฟังเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพและร่วมกราบสักการะตามคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุห้องจัดแสดงประวัติคุณยายอาจารย์หรือห้องจัดแสดงประวัติหลวงพ่อนอกจากนี้ระหว่างเดินทางภายในวัดเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านได้ซึมซับบรรยากาศอันสงบร่มเย็นของสถานที่โดยเน้นให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสความสงบด้วยตนเองพร้อมแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆทำให้ทั้งสองท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของวัดอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงบทพระไตรปิฎกทั้งสองท่านได้ตั้งใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของสถานที่แห่งนี้พร้อมกราบสักการะพระประธานด้วยความเคารพทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมรวมทั้งได้อธิษฐานจิตและร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของวัดด้วยความเต็มใจส่วนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1 ล้านพระองค์ทั้งสองท่านตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศงานบุญและกิจกรรมสำคัญของวัดก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพความงดงามของพิธีกรรมและการปฏิบัติธรรมร่วมกันของสาธุชนจำนวนมากหลังจากนั้นทั้งสองท่านได้ขอเดินเข้าไปใกล้พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเพิ่มเติมพร้อมอธิษฐานจิตด้วยความสงบและปราบปลื้มใจต่อหน้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเมื่อได้ทดลองนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกทั้งสองท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิจึงได้รับคำแนะนำในการนำนั่งสมาธิไปฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจพร้อมชื่นชมว่าวัดพระธรรมกายเป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่สวยงามสงบสะอาดและเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสุขภายในอีกทั้งยังรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคตค่ะโรงเรียนบ้านแก้วเมธีจังหวัดเลยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะนายชัดพงษ์สายนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว

0: เมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างทักษะค่านิยมที่พึงประสงค์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้โอวาทและเมตตาให้ศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจและเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดระบบหมู่เพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้เข้าฐานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การนั่งและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ตัวนักเรียนไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสวนีปิ่นเพชรเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่าน ได้น้อมถวายจตุปัจ

จัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งให้กำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่จะได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหาสุขสันติสุปปภาโสในหัวข้อเรื่องประเภทของกรรมซึ่งในครั้งนี้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความลงลึกในกรรมประเภทที่4คืออุปคาตกรรมหรือกรรมตัดรอนซึ่งเป็นกรรมแรงที่เข้ามาตัดรอนการส่งผลของกรรมอื่นๆให้สิ้นผลไปโดยเด็ดขาดเพื่อให้สาธุชนได้ตระหนักและเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งพร้อมทั้งนำความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการระมัดระวังและสำรวมในการดำเนินชีวิตไม่ให้พลั้งเผลอทำกรรมชั่วและตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทในการประกอบแต่คุณงามความดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนเข้ามาร่วมสั่งสมบุญกุศลทั้งที่วัดและร่วมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงค่ะพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานทรงให้ศีลจากนั้นไปพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรจอนนี่กัลยาณมิตรพรทิพย์ไซปัญญาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนนวงศ์และกัลยาณมิตรพอลล่ามาริเอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงกัลยาณมิตรติดพอลล่ากัลยาณมิตรอังซินหยงกัลยาณมิตรอังยูลินกัลยาณมิตรอังซูอิงและกัลยาณมิตรอังเซียนหลงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายพระมหาธิติวัตรธรรมวัฒโนได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและแนะนำแนวทางการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนพร้อมใจการมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีดานวณิชเพียสกัลยาณมิตรมุจลินเผื่อนประเสริฐและกัลยาณมิตรจามรพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบุรุกีกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวีรศักดิ์อินสุวรรณโนและกัลยาณมิตรอัครพักตรานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรวันชาสุริยชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานบุญพิธี

ำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีการใส่บาตรให้คงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปัทมากุลเสนากัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญประกันสมบัติพระศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้พระมหาชาตรีได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมะคุ้มครองภัยคุ้มใจในชีวิตโดยท่านได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการรักษาศีลการเจริญเทวธรรมการให้ทานและการเจริญภาวนาว่าล้วนมีผลในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในชีวิตซึ่งศีล5เปรียบเสมือนเกราะป้องกันกายปกป้องเราจากการกระทำที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนส่วนเทวธรรมหรือธรรมของเทวดาคือหิริโอตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทำหน้าที่ป้องกันใจไม่ให้คิดในทางที่ผิดและเมื่อเรานำทานศีลภาวนามาปฏิบัติควบคู่กันเกราะป้องกันทั้งกายและใจนี้ก็จะยิ่งแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการปล่อยปลาปล่อยวัวว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังจะถูกทำร้ายหรือฆ่าซึ่งส่งผลให้ผู้ทำบุญมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยและอันตรายต่างๆในชีวิตเพราะการให้ชีวิตเป็นทานนั้นเป็นบุญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและอายุของผู้ให้ซึ่งธรรมะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนแต่คือเครื่องคุ้มครองภัยที่แท้จริงทั้งกายและใจสำหรับผู้ที่หมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดสุรินทร์อันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญ

News มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดที่เว็บไซต์ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนีโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุทันโตวัตตะทะเมถะผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกคนอื่นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุเราก็สร้างบุญบารมีอยู่ในบุญอยู่ในธรรมตลอดนะชนเหล่าใดประพฤติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยชนเหล่านั้นย่อมข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยากได้ฉันนั้นนะก็เราก็ประพฤติธรรมสร้างบุญบารมีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะเราเองก็เป็นผู้ได้โอกาสมากเลยนะเป็นผู้ได้โอกาสมากเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ที่เห็นถึงความสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญนะของการออกแบบชีวิตนะออกแบบชีวิตในชาตินี้แล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆนะที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีโอ้ยไม่ว่าจะตักบาตรตอนนี้ตักบาตร3ล้านรูปแล้วนะโครงการ3ล้านรูปแล้วบวชนี่ก็เป็นแสนรูปแล้วบวชพระนะบวชพระบวชสมณเณรนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนอบรมใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงความเข้าถึงแสงสว่างในตัวเข้าถึงดวงธรรมภายในตัวองค์พระภายในนะให้ได้นะให้ได้คอยประคับประคองตอกย้ำอยู่เสมอนะแล้วที่สำคัญนะนี่นะช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่ตอนนี้เป็นไงกี่องค์ละลองทายสิเลขที่ออกหลักสิบนะหลักสิบก็ตอนนี้ณตอนนี้ก็30ศูนย์ละนะ30ศูนย์ทั่วโลกนะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้นะวัตถุประสงค์ของเจดีย์นี้ก็เพื่ ชื่อก็บอกอยู่แล้วแหละองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเจดีย์ให้เข้าถึงพระในตัวนะเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะอันนี้วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเจดีย์นะก็อย่างต้นบุญต้นแบบนะพระเจ้าอโศกก็สร้างเจดีย์ 84,000 องค์นี่นะเราก็30แล้วนะ30องค์แล้วนะรวมพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมพระมหากายเจดีย์อีกแล้วก็เจดีย์สวรรค์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ก็32องค์นะก็นึกให้ปลื้มนะให้นึกให้ปลื้มเพราะว่าบัณฑิตสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่ก่อกองทรายเป็นพระเจดีย์เป็นสถูปหรือว่าเป็นพระเจดีย์นะแล้วก็มาสักการะทุกวันนะมีดาบทนะดาบทบำเพ็ญพจน์

อยู่ในป่าก่อกองทรายเป็นพระสถูปเจดีย์นะแล้วก็บูชาพระสถูปเจดีย์นั้นทุกวันโอ้ยเมื่อคันละจากโลกแล้วไม่เคยไปสู่อบายภูมิเลยนะแล้วก็มีทิพยสมบัติมากมายเกิดเป็นท้าวสักกะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาแล้วก็มาบรรลุธรรมนะในพุทธกาลนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะบุญใหญ่ๆที่ครูบาอาจารย์ให้อย่าตกบุญนะอย่าตกบุญเลยนะแล้วช่วงนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ77จังหวัดนะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคมนะก็ไม่มากที่ World Peace Valley นะที่ World Peace Valley นะที่โคราชนั่นเองนะก็ไม่มากก็1,200กว่ารูปนะ1,200กว่ารูปก็ปฏิบัติธรรมหยุดนิ่งกันเลยโอ้พระสังฆาธิการก็ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปนะทั่วประเทศเลยนะ77จังหวัดนะก็เราก็ได้บุญใหญ่อีกละนะเราได้บุญใหญ่อีกละเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เราก็ออกแบบชีวิตได้นะสั่งสมบุญได้ง่ายนะสมบุญได้ง่ายนะวันนี้มีโอวาทมีคำสอนของคุณยายนะมีคำสอนของคุณยายนะทั่วแสนโกฏจักรวาลนะอนันตจักรวาลไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอกนะนอกจากธรรมะเท่านั้นเกาะธรรมะให้แน่นๆนะแค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวบุญก็มากมายมหาศาลเป็นฟ้าครอบเชียวนะก็ต้องยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งนะคุณยายก็พิสูจน์มาละนะมามีเงิน 3,200 บาทมีเงิน 3,200 บาทสามารถสร้างวัดนะสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างสถานที่เนี่ยแหละให้เรามาออกแบบชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีนะได้ด้วยการหยุดด้วยการนิ่งนั่นเองนะก็ฝึกธรรมะภายในนะไอเนี่ยท่านพิสูจน์ให้เราละว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งนะไม่มีนอกจากธรรมะภายในนี่แหละนะก็พยายามหยุดให้ได้นะเห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียวก็ยิ่งกว่าสร้างบทสร้างวิหารเลยนะได้บุญเต็มฟ้าครอบเชียวนะนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตนะอะไรเป็นมงคลของชีวิตนะเพราะว่าปัจจุบันก็บางคนทั่วไปก็อาจจะชอบผิดนะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดนะว่าโอ้มงคลของชีวิตก็ต้องเสวยสุขในชาตินี้ให้เยอะๆโดยการที่ว่าเอ้าต้องเอนเตอร์เทนนะต้องเที่ยวนะเที่ยวเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปนั่นแหละนั่นแหละเป็นมงคลของชีวิตแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆก็ได้นะหรือว่าโอ้ยมงคลของชีวิตต้องบนบานศาลกล่าวชีวิตนี้ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ไปวันๆ นะเดี๋ยวต่อไปเกิดพบชาติต่อไปก็เดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้เองนะเดี๋ยวก็มีความสุขไปอยู่กับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์พระพุทธศาสนาไม่ใช่นะพระองค์ทรงเห็นว่ามงคลของชีวิตได้จะต้องเป็นมงคลธรรมคือต้องลงมือทำนะลงมือทำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อนะล้วนแล้วแต่เพื่อกำจัดทุกข์นะ

มีความสันโดษความสันโดษคนทั่วไปก็บอกความสันโดษนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่คนเดียวมั้งต้องอยู่คนเดียวหลีกเล้นคนเดียวถึงเป็นมงคลหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสันโดษเถอะก็ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพัฒนาอะไรไปนะก็คือความเกียจคร้านนั่นเองคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้นะสันโดษไม่ดีหรอกถ่วงความเจริญนะถ่วงความเจริญจะพัฒนาได้ยังไงนะก็ต้องมาศึกษาว่าความสันโดษเนี่ยดีหรือไม่ดีนะมีคุณหรือโทษนะตามที่กล่าวมานั้นก็คือเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดนะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความหมายของคำว่าสันโดษเนี่ยสันโดษคืออะไรนะสันโดษคืออะไรก็อันนี้ความหมายคือการรู้จักพอนั่นเองนะภาษาบาลีก็สันตสะสันโตสะสันโตสะสันก็คือตัวของเรานั่นเองนะโตสะก็คือยินดีนะยินดีแปลความว่าก็ยินดีในของของตนนะยินดีในพอใจในของของตนนั่นเองพึงพอใจในของของตนนะอิ่มใจในของของตนนั่นเองโดยความหมายก็คือการรู้จักพอนั่นเองการรู้จักพอนะเป็นไงก็มันเป็นคนละเรื่องเลยนะกับอยู่คนเดียวสันโดษปีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยกับอยู่เฉยๆเกียจค้านการงานนะความหมายคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนั่นเองรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตโอ้เป็นมงคลของชีวิตมากเลยนะการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยนะเราก็มาดูว่าบางทีคนจะใช้คู่กันมักน้อยสันโดษนะก็จะความหมายคนละอย่างกันนะสันโดษก็คือรู้จักพอใช่ไหมสันโตสะมักน้อยก็คือการยินดีได้แต่น้อยนะอปิจฉานะก็พึงพอใจยินดีได้แต่น้อยนะไม่มักมากนะไม่มักมากไม่อยากได้อะไรเยอะแยะมากมายก็พึงพอใจได้แต่น้อยส่วนที่ว่าเกียจคร้านการไม่ทำอะไรเนี่ยก็ภาษาบาลีว่าโกสัจฉะโกสัจฉะมันก็ไม่ใช่เรื่องสันโดษส่วนหลีกเล้นการพอใจอยู่คนเดียวการพอใจอยู่คนเดียวนี่ก็ภาษาบาลีก็ปวิวิตตะนะปวิวิตตะนะอันนี้ก็คือแยกมาให้ว่าส่วนใหญ่คนภายนอกก็จะเข้าใจว่าสันโดษเนี่ยโอ้ก็ไม่ทำอะไรเกียจค้านก็อยู่หลีกเล้นพอใจอยู่คนเดียวนะอันเนี้ยก็มันคนละความหมายนะสันโดษคือการรู้จักพอรู้จักประมาณนะสำคัญไหมการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากเลยนะเพราะว่าที่โลกเป็นเดือดเป็นร้อนในโลกนี้อยู่เนี่ยก็เพราะความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณนั่นเองนะคุณธรรมข้อนี้ควรที่จะฝึกนะควรที่จะฝึกเลยควรที่จะยึดนะยึดถือไว้เลยนะยึดถือไว้เลยว่าการความสันโดษเนี่ยการรู้จักพอรู้จักประมาณเนี่ยนะมีอานิสงส์มากนะมีอานิสงส์มากคนที่รู้จักพอนะก็

จะรู้จะรับแต่พอดีนะคนที่รู้จักพอก็จะรับอย่างพอดีจะให้อย่างพอดีนะจะใช้อย่างพอดีจะรับแต่พอดีจะทำอย่างพอดีนะจะใช้อย่างพอดีจะให้อย่างพอดีสี่พอเนี่ยสี่พอดีนะแล้วเมื่อพอดีแล้วเราเองและผู้อื่นก็จะพอใจนะก็จะพอใจเมื่อใครที่มีคุณธรรมเรื่องความสันโดษแล้วก็คือรู้จักพอดีแล้วก็จะทำอย่างพอดีนะแล้วก็ให้อย่างพอดีใช้อย่างพอดีแล้วก็รับอย่างพอดีแล้วก็เราเองแล้วผู้อื่นก็จะพอใจนะจะพอใจจะพอใจก็คือมีความสุขนั่นเองนะถ้าอยู่กับคนไม่พอดีนะไม่รู้ประมาณก็ไม่มีความสุขหรอกหวาดระแวงหวาดระแวงแน่นูนะเพราะคนไม่พอดีจะต้องสักวันหนึ่งจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะจะต้องเบียดเบียนเราแน่นอนนะมงคลข้อนี้จึงสำคัญนะจึงสำคัญเราก็จะมาดูหน่อยว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความจนน่ากลัวไหม ความจนน่ากลัวนะความจนน่ากลัวเพราะว่าถ้าจนแล้วมีสิทธิ์ผิดพลาดไปทำบาปอกุศลแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้มากไม่มีเวลามากความจนน่ากลัวแล้วนะจนเพราะไม่มีเป็นไงจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พออันไหนน่ากลัวกว่ากันจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอนะจนเพราะไม่พอเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะว่าจะจนถาวรน่ะจะจนถาวรแล้วก็ไม่มีวันเพียงพอแม้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ตามใจก็จะขาดแคลนพร่องอยู่เสมอเนี่ยจะเอามาก จะเอามากจะเอาเยอะจะเอาดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีวันพออันนี้คือว่าจนเพราะไม่พอส่วนจนเพราะไม่มีเนี่ยจนเพราะไม่มีก็ยังเป็นจนชั่วคราวเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะถ้าเมื่อไหร่ประกอบเหตุนะก็คือหานะขยันหานะขยันเก็บนะไม่คบคนพาลแล้วก็รู้จักใช้ก็สามารถเป็นคนรวยได้นะเป็นคนรวยได้ก็เป็นความจนแค่ชั่วคราวนะถ้าจนเพราะไม่พอเนี่ยแหละโอ้โหเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นการจนที่น่ากลัวที่สุดนะสันโดษเนี่ยนะสันโดษจะเหมือนสวิตช์เหมือนสวิตช์คอยเบรกคอยเบรกอะไรคุณธรรมเรื่องสันโดษเนี่ยสันโดษคือความพอใจนะความพอใจความรู้ประมาณเนี่ยจะคอยเบรกไว้นะจะคอยเบรกจะคอยเบรกความโลภนั่นเองนะจะคอยเบรกความโลภความโลภความระโมบโลภมากนั่นเองนะความทะยานอยากนะอันเนี้ยจะเบรกเอาไว้ไม่ให้เรามีความโลโมบโลภมากและทยานอยากถ้าโลโมบโลภมากและทยานอยากก็จะเสี่ยงที่จะมันไม่กระวนกระวายกระวนกระวายแล้วก็จะไปประพฤติบาปอกุศลได้นะประพฤติบาปอกุศลได้โอ้ถ้าประพฤติบาปอกุศลนี่ก็ยิ่งตกไปกันใหญ่เลยนะยิ่งตกไปกันใหญ่เลยตัวสันโดษเนี่ยแหละก็คอยเบรกเอาไว้นะคอยเบรกเอาไว้ทุกคนก็อยากได้หมดแหละนะอยากได้หมดแหละสิ่งที่ล่อใจใน

ปัจจุบันนี้ก็แน่นอนนะที่จะทำให้ขาดความสันโดษก็อำนาจวาสนานะอำนาจวาสนาก็คือยศถาบรรดาศักดิ์นะเกียรติยศต่างๆนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองหรือก็ผลประโยชน์นั่นเองผลประโยชน์นั่นเองทำให้ตัวเนี้ยนะตัวนี้จะทำให้เราขาดนะขาดความสันโดษขาดความสันโดษไปนะภาษาพระก็กามคุณนั่นเองนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอันนี้แหละก็จะทำให้ขาดความขาดความสันโดษคือความรู้ประมาณนั่นเองรู้ประมาณหรือรู้จักพอนะรู้จักพอประเภทของสันโดษมี3อย่างนะประเภทของสันโดษมี3อย่างก็1ก็ยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้เราทำอะไรสุดความสามารถแล้วนะทำอะไรสุดความสามารถแล้วหรือทำอะไรไปแล้วนะแล้วได้สิ่งตอบแทนกลับมาไม่ว่าอะไรก็ตามนะต้องยินดีตามที่ได้นะยินดีตามที่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยได้มาแล้วฉันลงแรงไปตั้งเยอะเสียเวลาไปตั้งมากแล้วก็ได้กลับมาเท่านี้แล้วได้กลับมาอย่างเนี้ยโอ้ยอยากได้อย่างอื่นบ้างอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อยากได้มากอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นความไม่สันโดษเป็นความไม่สันโดษแล้วก็ถ้ามีมากเข้าก็จะเปรียบเทียบละเปรียบเทียบกับคนอื่นละเปรียบเทียบกับคนอื่นละเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นได้มากกว่าเรานะก็จะมีการจะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็นะอิจฉาริษยากันนะอิจฉาริษยากันนะแล้วก็ต้องจับผิดกันตลอดนะต้องยินดีตามที่ได้นะต้องยินดีตามที่ได้ข้อ2ก็คือยถาพละสันโดษนะก็ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะเราเกิดมาทุกคนนะมีความมีกำลังความสามารถที่แตกต่างกันนะจะไปตัดท้อต่อว่าตัวเองว่าเกิดมาแล้วกำลังกายก็ไม่ค่อยดีนะกำลังกายก็ไม่ค่อยดีไม่หล่อไม่สวยไม่แข็งแรงเจ็บออดออดแอดแอดกำลังสติปัญญาก็ไม่โอ้ยเก่งไม่สู้คนอื่นอะฉลาดไม่สู้คนอื่นนะอันนี้ก็เป็นไงไปเปรียบคนอื่นกำลังความคิดนะกำลังความคิดกำลังพวกพ้องกำลังครอบครัวเนี่ยกำลังมิตรสหายต่างๆเนี่ยอันนี้คือกำลังความสามารถกำลังความสามารถเนี่ยโอ้โหทำไมเราน้อยจังนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ทำให้เกิดความขาดความสันโดษไปละขาดความสันโดษคือความรู้จักพอเราก็ต้องยังไงนะความรู้จักพอก็คือก็ยินดีตามกำลังที่มีนะเรามีแบบนี้เราก็ต้องพอใจอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะมีมากเท่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องฝึกนะฝึกนะกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถนะอันเนี้ยก็ฝึกได้

ฝึกได้ถ้าฝึกแล้วก็จะมีมากขึ้นแล้วก็เท่าแล้วก็พึงพอใจนะแล้วก็สามารถพึงพอใจได้นะนะถ้าเราไปโอ้ยไปคิดนะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยกำลังความสามารถต่างๆไม่ดีเลยนะอันเนี้ยจะทำให้เราขาดกำลังใจนะก็คือกำลังใจจะถดถอยแล้วก็จะเบื่อหน่ายอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสันโดษเลยคือเมื่อเรากำลังใจถดถอยนะทำอะไรแล้วก็โอ้ได้มาแค่เนี้ยก็เลยไม่อยากทำนะกำลังใจถดถอยนั่นเองนะก็เลยไม่อยากทำให้สุดฝีมือสุดความสามารถไม่อยากทำนะอันเนี้ยคนที่ไม่คนที่ขาดความสันโดษเนี่ยก็จะมีความเฉื่อยชานะมีความเฉื่อยชาแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองนะทำให้กำลังความสามารถหายไปด้วยนะหายไปด้วยอันเนี้ยข้อที่3คือยถาสารุปสันโดษนะยถาสารุปสันโดษสารุปสันโดษก็สารูปสารูปก็คือยินดีตามฐานะที่เป็นนะยินดีตามฐานะที่เป็นยังไงก็คือเรามีฐานะอะไรเป็นนักบวชนะก็ต้องพอใจนะเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องพอใจในพ่อแม่ที่เรามีนะไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมไม่เกิดในพ่อแม่ที่รวยๆยินดีตามฐานะเลยนะไม่ได้เกิดในตระกูลสูงก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถทำได้นะทำได้ต้องยินดีตามฐานะที่เป็นเนี่ยยินดีตามฐานะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสถานะอย่างไรนะพอใจนะพอใจในสิ่งที่เป็นในฐานะที่เป็นอยู่นะเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายนะเป็นคนใช้แรงงานต่างๆนะก็ต้องพอใจในฐานะที่เป็นอันเนี้ยถ้าพอใจในฐานะที่เป็นแล้วเราก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปนะเพิ่มคุณค่านะเพิ่มคุณค่าของชีวิตแล้วก็เราก็จะบรรลุเป้าหมายนะมีความสุขในชาตินี้ไม่งั้นถ้าเราไม่สันโดษคือไม่พอใจในสิ่งที่มีทั้ง3เนี่ยไม่ยินดีในที่ได้ที่มีที่เป็นอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่มีกำลังใจจะหมดกำลังใจแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ก็เดือดกระวนกระวายเดือดร้อนใจไปตลอดนะนะไม่มีความพัฒนานั่นเองนะควรยินดีตามที่ได้นะยินเราทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องยินดีตามที่ได้ยินดีตามกำลังความสามารถที่มีนะยินดีตามกำลังความสามารถที่มียินดีตามฐานะที่เป็นนะไม่ว่าเราจะมีฐานะอะไรก็ตามก็ต้องยินดีแล้วก็พัฒนาตนเองไปมาดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเรื่องสันโดษไว้ว่าสันโดษดีอย่างไรนะดีอย่างไรความสันโดษนี่ดีอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะได้เสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความสันโดษกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็คือถ้าเราฝึกคุณธรรมเรื่องความสันโดษเนี่ยเราก็

คือเขารู้จักพอรู้จักประมาณเนี้ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยย่อมเสื่อมไปเนี่ยอันเนี้ยข้อดีของการมีคุณธรรมความสันโดษพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งนะซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมเหมือนกับความเป็นผู้สันโดษนี้เลยนะความเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือธรรมอันดีธรรมอันดีธรรมอันแท้ทำอันแท้จริงทำอันดีทำอันแท้จริงคือทำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มานี่แหละเนี่ยอันนี้คือทำอันแท้จ้ะถ้ามีสันโดษนะถ้ามีคุณธรรมเรื่องสันโดษก็จะมีความตั้งมั่นในพระสัทธรรมนะตั้งมั่นเลยไม่คลอนแคลนเลยนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็คือจะอิ่มจะอิ่มจะเต็มจะเบิกบานอยู่ตลอดนะนะถ้าคนไม่สำโดดก็จะพร่องอยู่ตลอดเวลานะก็จะไม่มีเพราะไม่พอนะอยู่ตลอดคือโจรถาวรอ่ะแต่ถ้ามีก็มีน้อยก็อิ่มนะมีน้อยก็อิ่มแล้วก็มีกำลังใจที่จะพัฒนาสร้างเพิ่มขึ้นนะจนประสบความสำเร็จได้นะอันเนี้ยพระองค์จึงตรัสว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะข้อต่อไปก็คือความสันโดษนะเป็นทางมาแห่งความสุขนะความสันโดษเป็นทางมาแห่งความสุขใครรู้จักพอเนี่ยมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินนะมีสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินเลยอย่างอานิสงส์สรุปที่4ข้อนั่นเองนะอานิสงส์ของผู้สันโดษก็คือกุศลธรรมเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมเสื่อมไป2ก็คือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม3ก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง4ก็เป็นทางมาแห่งความสุขเป็นทางมาแห่งความสุขอันนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยที่พระองค์ทรงตรัสสรรเสริญความสันโดษเอาไว้นะสันโดษเอาไว้นะวิธีการฝึกเราใครที่มีความสันโดษน้อยไปก็ฝึก หนึ่งก็คือมองโลกตามความเป็นจริงนะพิจารณาต้องพิจารณานะพิจารณาไต่ตองมองโลกตามความเป็นจริงก็คือตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อโลกไม่มีอะไรยั่งยืนจีรังยั่งยืนหรอกนะอยู่ก็โลกใบนี้ก็อยู่ในโลกธรรม8นะมีลาภเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปนะจะเอาอะไรมากมายนะก็ไม่ต้องไปนะโลภนะไม่ต้องไม่คือไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปนะอยากได้ของคนอื่นนะอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายนะก็คือรู้จักประมาณนั่นเองนะคนที่ขาดความสันโดษนะคนที่ขาดความสันโดษจิตใจจะครับจิตใจจะขาดแคลนนะคนที่ขาดความสันโดษเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไปไหนก็อยากจะได้เยอะทำอะไรหน่อยนิดๆหน่อยๆหรือไม่ก็ทำอะไรก็อยากจะได้มากนะอยากจะได้มากอยากจะได้เยอะอยากจะได้ดีอยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็มันพร่องอยู่ตลอดไม่มีความสุขหรอกสองกระวนกระวายเป็นทุกข์นะ3ก็จะหลงทำบาปอกุศล

อีกเยอะแยะมากมายอีกเยอะแยะมากมายนะก็มาดูหน่อยว่านะเนี่ยตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าชีวิตพินาศเพราะไม่มีความสันโดษนะชีวิตพินาศเพราะไม่มีความสันโดษตอนสมัยพุทธกาลก็มีพ่อค้านะพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองเนี่ยเป็นขบวนพ่อค้าใหญ่เลยนะนัดแนะกันไปจะไปค้าขายต่างเมืองอยู่500เล่มเกวียนนะก่อนจะออกเดินทางก็ไปทูลไปทำบุญนะแล้วก็ไปกราบไปทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะอันนี้ถูกหลักวิชานะมีพ่อค้านะมีพ่อค้าที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละนะ500เล่มเกวียนเลยนะก็ทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็กราบลากราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะไปค้าขายต่างเมืองนะก็ไปแล้วก็ค้าขายมาได้นะเยอะแยะมากมายก็ขากลับเกิดหลงป่าแล้วก็นึกถึงบุญที่ได้ทำนะนึกถึงบุญที่ได้ทำขอให้พ้นจากเคราะห์อันนี้นะพ้นจากเคราะห์เนี้ยนะได้ออกกับเมืองสาวัตถีได้โดยง่ายนะได้โดยง่ายนะก็ไปยังไงแล้วก็ปุ๊บก็ออกได้จริงๆนะออกได้มาออกมาก็มาเจอต้นไม้นะมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งนะมาเจอต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ขออะไรนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะที่ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะเวลาจะขออะไรก็ไปอธิษฐานนะไปอธิษฐานใต้ต้นไทรใหญ่นั้นนะอยากจะขออะไรก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ตัดนะตัดกิ่งต้นไทรใหญ่นั้นของเหล่านั้นก็จะออกมานะก็จะออกมาที่ใต้ต้นไทรนั้นนะใต้ต้นไทรไม่ว่าจะเป็นอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะก็จะออกมาให้กับนะกับคนที่ได้อธิษฐานไว้นะก็คือพ่อค้า500เล่มเกวียนนั้นนะ500เล่มเกวียนนั้นนะทีนี้ก็พอขากลับก็อยากได้ทรัพย์ก็เลยอธิษฐานขอทรัพย์นะก็ขอทรัพย์ที่ใต้ต้นไทรนั้นว่าขอทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปทำบุญแล้วก็ไปใช้จ่ายแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปนะอธิษฐานแล้วก็ตัดเป็นไงก็ทรัพย์นี่ออกมาให้เลยนะออกมาให้ใหญ่นะผุดออกมาบ้างนะไหลออกมาจากต้นไทรนั้นบ้างนะก็มีทรัพย์ขึ้นนะแล้วก็ใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนนะใส่เต็มเลย500เล่มเกวียนแล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองสาวัตถีมีทรัพย์กลับมาเมืองสาวัตถีก็เข้านมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ทูลเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยว่าโอ้ยด้วยอนุภาพบุญนะสามารถที่จะออกจากป่ารกชัดได้แล้วก็มาเจอต้นไทรนะที่มีลุคเทวานะแล้วสามารถที่จะให้ของสิ่งที่ปรารถนาได้สิ่งที่ปรารถนาได้แล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็มาทำบุญให้กับ

ลุกขเทวดานะทั้งหลายที่อยู่ที่ให้สิ่งของให้ทรัพย์สินมานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาทรงสรรเสริญนะทรงสรรเสริญว่าก็ดีแล้วนะดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่พ่อค้าทั้ง500เล่มเกวียนนั้นน่ะเป็นบุญที่ได้ทําไว้นะแล้วก็มาสร้างบุญนะแล้วก็อุทิศไปให้ลุกเทวาที่ให้ทรัพย์มานะให้สิ่งที่ปรารถนามาพระองค์ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตนะพระองค์ก็ทรงตรัสถึงพ่อค้าในอดีตย้อนกลับไปมีพ่อค้าอย่างเนี้ยแหละนะ500เล่มเกวียนไปค้าขายต่างเมืองนะแต่เป็นพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนะไม่มีความสันโดษเมื่อต้นไทรได้ให้ทรัพย์ให้สิ่งที่ปรารถนาแล้วนะก็ไม่พึงพอใจนะไม่พึงพอใจได้ไปตัดได้ไปตัดต้นไม้ทำเป็นไงโลภไงโลภเพราะว่าอยากได้ทรัพย์เยอะๆอยากได้ทรัพย์เยอะๆว่าตัดต้นไม้ไปเลยดีกว่านะเอาไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในป่าไม่ต้องเข้ามาเอาอีกนะก็ตัดไปเลยแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยเอากลับเมืองไปด้วยนะเป็นไงแต่เมื่อตัดไปแล้วก็มีพญานาคนะมีพญานาคที่เฝ้าต้นไม้นั้นที่มีขุมทรัพย์ต่างๆนั้นนะพญานาคก็โกรธแล้วก็บังขวนไฟนะใส่พ่อค้าทั้งพ่อค้าที่ไม่มีความสันโดษนั้นนะทั้ง500เล่มเกวียนนะก็ตายหมดนะตายหมดเลยเพราะความไม่สันโดษนะของพ่อค้าในอดีตชุดนี้นะพระองค์ก็เปรียบเทียบกันนะว่าสิ่งที่พ่อค้าในปัจจุบันเนี่ยทำเนี่ยดีเป็นสิ่งที่สมควรนะเป็นสิ่งที่ก็คือเป็นพ่อค้าที่มีความสันโดษนะรู้จักพอรู้จักพอนะไม่ไปทำร้ายนะไม่ไปทำร้ายต้นไม้ที่ให้คุณนะให้สิ่งที่ดีๆนะให้สิ่งแล้วก็นะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็อย่าประมาทนะเราก็อย่าประมาทเพราะว่าถ้าเราเกิดความโลภแม้ครั้งเดียวนะก็สามารถที่จะพินาศได้นะชีวิตจะพังพินาศได้แค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องบางทีต้องทำหลายๆครั้งนะถ้าเกิดมีความโลภแล้วก็ไม่มีความสันโดษแค่ครั้งเดียวนะชีวิตก็อาจจะพินาศเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นคุณยายอาจารย์นะคุณยายอาจารย์ของเรานั่นเองนะก็คุณธรรมของคุณยายอาจารย์คือมักน้อยสันโดษนะแล้วก็ท่านก็อธิษฐานไว้นะคุณยายอธิษฐานไว้เรื่อยๆว่าคนที่จะตามยายไปได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่อยากดังไม่อยากเด่นมีความสันโดษมักน้อยซื่อสัตย์ซื่อตรงและปฏิบัติธรรมมากๆก็ย้ำเลยว่าความสันโดษเนี่ยเป็นคุณธรรมของนักสร้างบารมีเป็นคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันเนี้ยถ้าสันโดษถ้าไม่สันโดษเนี่ยก็จะนะเราก็จะไม่มีความสุขนะมีแต่ความเดือดร้อนมีกังวลกระวายใจนะแล้วก็

0: ามารถจะทำบาปอกุศลได้ง่ายนะได้ง่ายนะก็ต่อจากนี้นะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทนะต่อจากนี้ก็จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่เรื่องเจ้าอาวาสและศูนย์สาขานะเจ้าอาวาสและศูนย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนะเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศนะภายในประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะตอนพิชิตใจนะพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะก็เป็นเดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทนะเดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าอาวาสแล้วหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะตอนพิชิตใจคนด้วยหลัก3ต่อนะด้วยหลัก3ต่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคร
0: ับ คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ตั้ง
3: ว่าทางกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลยไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสาสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ปรากฏถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่

0: หมายยัง
1: รออยู่ครับรอ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แผ่นดินไหวไ
0: หวแล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดีศูนย์

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สา
0: ธุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนพิชิตใจคนในหลักสามต่อ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูพิมลสุขวัตรนี่นะพระสุธรรมศิริสุขโขเจ้าวาดวัดกิ่วลมอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วพ่อครับชีวิตสร้างบารมีของผมเริ่มต้นจากการอ่านประกาศรับสมัครอาสากัลยาณมิตรในปีพุทธศักราช2529ตอนนั้นตั้งใจจะมาช่วยงานเพียงแค่4เดือนแต่ไม่รู้เลยว่านั่นไม่ใช่ไปสมัครอาสาธรรมดาบุญบันดาลแต่เป็นใบสมัครเข้ากองทัพทำแบบตลอดชีพ
1: จ้า
0: โอ้นี่เนาะนี่ผมตั้งใจมาช่วยงานแค่4เดือนเท่านั้นครับ

เหมือนไหมเหมือนไกลๆงานนี้เรียกว่าเข้ามาช่วยงานชั่วคราวแต่บุญอัพเกรดให้เป็นพระตลอดชีพแบบไม่มีวันหมดสัญญาครับก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยบวชมาได้3เดือนที่วัด3บ่อบ่อละเดือนจังหวัดสงขลาสงขลาเนี่ยมันตายในวันลาสิกขาได้เข้าไปอธิษฐานในพระโบสถว่านี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวฟังให้ดีนะขอให้ลูกได้บวชอีกสักครั้งนี่สาธุนี่นะตั้งใจเองขอให้ได้อาจารย์ดีได้พบผู้นั้นที่ยิ่งใหญ่และได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่หลงทางนี่นะลูกจะอยู่ทางนี้ตลอดไปอันนี้ว่าเองก็เป็นความตั้งใจท่านนี่เนาะนี่เนาะโอ้ตอนนั้นอธิษฐานเสร็จก็กลับบ้านตามปกติเลยแต่ไม่รู้เลยว่าคำอธิษฐานของเราถูกส่งเข้าระบบบุญเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบบุญไปแล้วเนาะและที่สำคัญไม่มีตกหล่นเลยจนกระทั่งได้มาพบวิชาธรรมกายแล้วก็ได้มาเห็นอุ้ยเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเห็นแล้วก็ใจก็เลยสั่งมาบอกว่า

0: เอานี่แหละใช่เลย
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวผมไม่ต้องไปเปิดตำราไม่ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่ต้องรอรีวิวจากใครเพราะบางครั้งเรื่องของหัวใจโอ้หวานมันชัดยิ่งกว่าหลักฐานใดๆความศรัทธาความเลื่อมใสและความผูกพันเนี่ยจ๊ะเนี่ยใจที่ธรรมดาก็เป็นเงาเลื่อมๆเลื่อมๆแล้วก็ใสขึ้นเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีข้อกังขากางแขนก็ไม่มีเหมือนคนที่เดินทางตามหาพระพาคารมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งก็พบแสงสว่างที่พาเรากลับฝั่งได้จริง Thank you จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตเกิดจากการนั่งสมาธินี่จ้ะด้วยตัวเองแล้วนะวันหนึ่งกระผมเป็นคุณยายยายอาจารย
1: ์
0: ปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายนี่จ้ะตอนแรกก็คิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อยก็เลยเห็นท่านที่กลางกายตอนนั้นคงยังไม่เคยเจอคุณยายยังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมจ้ะยังไม่เคยเจอนี่นะแต่พบท่านที่กลางกายนี่จ้ะตอนแรกคิดว่าเราคงนั่งเพลินไปหน่อย

0: ว่าเมื่อได้เห็นคุณยายตัวจริงในภายหลังกลับพบว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยวินาทีนั้นจึงสรุปกับตัวเองนันทีว่าคุณยายท่านตามมาถึงศูนย์กลางกายขนาดนี้จะไม่บวชก็คงไม่ได้แล้วครับพอถ้ายังไม่บวชคุณยายสงสัยคุณยายคงตามมาถึงหน้าห้องถึงแน่และในปีพุทธศักราช2530กับผมก็ตัดสินใจบวชอย่างไม่ลังเลสาธุเจ้าโอ้อัศจรรย์นี่จ้ะด้วยความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของผมจะกับผมจึงตัดสินใจอุปสมบททันที
1: โอ้สาธุผมเองครับนั่นแหละครับริมสุดเลยคร
0: ับ ริมสุดแล้ว
1: ครับผม
0: หลังบวชแล้วกระผมมีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และวิชาธรรมกายอย่างเต็มหัวใจ
1: สา
0: ถ้ามีอุปสรรคก็ใช้คำสอนหลวงพ่อแก้ทันทีว่าอุปสรรคไม่สามารถต้านทานพลังบุญได้วิธีแก้จริงไม่ซับซ้อนครับก็แค่นั่งสมาธิเติมบุญแล้วก็ลุยต
1: ่
0: อถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาเลยใช่จ้ะเหมาะสำหรับนักครับกองทัพธรรมแบตมือถือหมดยังหาปลั๊กได้แต่ถ้าแบตบุญหมดต้องรีบกลับไปชาร์จที่ศูนย์กลางกาย
1: จ้า
0: โอ้โหคมคมคมสิ่งที่ปลื้มที่สุดในชีวิตคือการได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ที่วัดกิ่วลมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วพ่อให้นโยบายการทำงานไว้3ต่อสันนิษฐาน3ต่อ1คือถูกต้องจ้ะติดต่อติดตามตามติดนี่เนาะฟังหนุ่มวันสูตรนักขายมือทองนี่เนาะแต่จริงๆแล้วคือเคล็ดลับวิจิตใจคนทั้งหมู่บ้านเลยครับแค่ติดต่อติดตามตามติดนี
1: ่
0: กระผมลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อทำความรู้จักทุกๆท่านนะจ๊ะจนปัจจุบันบ้านไหนเป็นของใครลูกหลานชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนก็ผมพอจะตอบได้แทบทั้งหมดเลยบางครั้งตอบได้เร็วกว่าผู้ใหญ่บ้านสิเพราะการทำงานชุมชนไม่ใช่แค่รู้จักบ้านเลขที่แต่ต้องรู้จักหัวใจของคนในบ้านไม่ใช่รู้จักแค่บ้านเลขที่แต่ต้องถูกต้องจะโอ้โหนี่สุดยอดเลยเวลาเห็นชาวบ้านเดินผ่านหน้าวัดกระผมไม่ได้ถามเพียงว่าโยมจะไปไหนแต่เรียกชื่อโยมได้ทันทีโยมเขียวไปไหนโยมแดงอ่ะไปไหนแค่นี้เองเขียวก็แดงโอ้โหก็คือทักชื่อให้ได้หมดทุกคนชาวบ้านก็รู้สึกว่าวัดไม่ได้เป็นแค่อาคารแต่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่จำชื่อเขาได้เนี่ยจ้ะและไม่เคยลืมเขาจากการทำงานตามหลัก3ต่ออย่างต่อเนื่องต่อที่1สองสามนี่สารต่อจากหลวงพ่อสู่ความไม่วางใจจากชาวบ้านและกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องกว่า30ปีจัดกิจกรรมเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์ต่อเนื่องกว่า500คืนแล้วครับ

0: โอ้น่าปลื้มเนาะ
1: อ
0: ัศจรรย์จริงๆหลายคนเคยถามกระผมว่าเคยท้อไหมกระผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันอะคิดแล้วคิดอีกว่าเราเคยท้อไหมแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเคยท้อตอนไหนเพราะใจเริ่มอ่อนแรงเมื่อไหร่ก็กลับมานั่งสมาธินี่สูตรสำเร็จเลยจ้ะเติมกำลังใจให้ตัวเองเสมอและยึดคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าเหนื่อยเหน็ดไม่เท่าไหร่แต่อย่าเหนื่อยนายนี่นะเหนื่อยก็พักได้แต่ใจห้ามพักเพราะบุญไม่เคยรอใครที่สำคัญเกิดมาสร้างบารมีแล้วไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้แต่เกิดมาเพื่อชนะกิเลสในตัวเองถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีนี่เนาะวันนี้ไม่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งอุดดูที่ท่านจะก็ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เติมกำลังใจจนเต็มเปี่ยมอีกครั้งครับหลวงพ่อยังคงเป็นต้นบนต้นแบบและเป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่กระผมเคยขอไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนหาแค่สรุปชีวิตทั้งหมดเป็นเพียงประโยคเดียวกระผมคงต้องกล่าวว่ามีวันนี้ได้

0: ละหลวงพ่อ
1: สา
0: ธุก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนี่จ้ะนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่นั่นท่านจ้ะนี่จ้ะพอจะไม่ได้พบหลวงพ่อผมก็ไม่รู้ประมาณชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้สร้างประโยชน์แก่พุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้ก็แค่บอกประมาณชีวิตตรงนั้นท่านทำเองหมด
1: สำคัญครับ
0: ใช่อันนี้สำคัญก็ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อจากสุดหัวใจนี่นะไม่ใช่ปัจจัยนะและจะขอเดินตามหลวงปู่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อและหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ

0: ียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือ

0: หนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดี

บ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายคลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

ไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรเพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

ก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไว้ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบทวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมปสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์

ซ้อนจะได้กล้ากายทำพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่องสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้น

ส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักรูดในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่ม

้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

านบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศ

Señor.

0: ในทิศบุรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตตร

วรปราศจากความทุกข์และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

อุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: Cara.
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัด

็นเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จิตตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็

ก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรากลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน

ดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติ

ทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมา

โลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต